0: และระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
1: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
0: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
1: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
3: นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย ต่อนักลงทุนระดับโลก
5: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บส์ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
7: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว businescontinuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
8: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงสูงนี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ถึง 2,572 ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ลิโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตัวนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ 19:00 น.นายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มุกเอ็กโปไทยแลนด์2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใ ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม

0: ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
1: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนาง ส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
5: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
9: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่งข่าวไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ 9,000 ล้านบาทนี่ก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัด นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
8: ่
9: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
1: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
9: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาลัยการไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นไหมครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่1แห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับ
8: ค่ะ
9: เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยแห่งชาติไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
8: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
9: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
8: ค่ะ
9: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึง ความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500 บาทก็คือ1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนนึงก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปแล้วอาจจะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ200,000 ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมและก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
8: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
9: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์น้ำท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินแทนครับ
8: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
9: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้น ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับและคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
8: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: ยินดีครับสวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: ข้อข่าวเล่าประเด็น
12: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
13: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
12: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
14: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี้อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
12: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้งสองหน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
15: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปใน

0: ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงกรานจีเคนส์ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์1000

0: 300ปีจากทาวาราวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
1: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
0: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
6: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราช่างเทคนิคคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ Facebook Live ด้วยคุณอัคเดชคัมภีระนะคะตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไลฟ์แล้วมั้ยคะ
1: ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ฝากคุณอัคเดชคัมภีระช่วยดูนิดนึงครับพอดีรู้สึกว่าภาพใน Facebook Live เนี่ยจาง คือสีมันออกดูที่จะจางๆ
2: มันดูสว่างจ้าม
1: ัน
2: ก็เลยทำให้เราสองคนดูซีดไปนิดนึง
1: ครับ
2: อาจจะต้องปรับภาพนิดนึงนะคะ
1: คุณอัคเดชครับนะฝากดูนิดนึงนะครับ
2: ค
1: ่ะส่วนเรื่องเทคนิคผ่านไปแล้วนะฮะไปดูประเด็นข่าวของเราบ้างนะครับเรื่องของการจัดการประชุมระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026ฮะที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ35ปีที่แล้วนะครับเราได้จัดไปแล้วนะครับครั้งนี้ก็ได้จัดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะฮะเราก็จะได้แสดงศักยภาพว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นที่จัดประชุมในระดับโลกและพร้อมในหลายๆเรื่องซึ่งในเวทีนี้ก็จะมีการนำเสนอนะครับความเป็นไทยและกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในงานประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามาประชุม 12-18 ตุลาคมนะครับก็ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับใช้เวลา1สัปดาห์ซึ่งเราก็เตรียมพร้อมเนี่ยที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่บอกว่าเราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับแล้วก็จะนำเสนอสิ่งต่างๆที่น่าสนใจให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับให้เขามาลงทุนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นนะฮะ 3-4 วันเนี่ยประเทศไทยพร้อมแค่ไหนนะครับถ้าถามว่าพร้อมไหม
2: พร้อม
1: แน่นอนแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดความพร้อมในมิติต่างๆครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฮะตอนนี้ท่านนายกนะฮะก็ยังสั่งการอยู
2: ่
1: นะครับยังให้ความสำคัญอยู่แม้ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่บางพื้นที่เขาก็บอกว่าคลี่คลายแต่คลี่คลายไม่หมดในชุมชนในบ้านเรือนในบ้านพักอะไรพวกนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ท่านนายกก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับประกอบเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายแล้วว่าไม่ต้องมารอรวมยอดแล้วค่อยโอนนะครับใครถ้าเกิดเอกสารเขาพร้อมหน่วยงานไหนพร้อมโอนได้เลยนะครับโอนได้เลยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยได้ยินว่าช่วงเช้าของเมื่อ2วันก่อนเนี่ยโอนไปแล้ว600รายนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยท่านนายกก็บอกว่าให้เร่งตรวจสอบเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็เร่งโอนทันทีไม่ต้องรอรวมยอดนะฮ
2: ะ
1: ส่วนเทศกาลกินเจใกล้จะถึงแล้วฮะคุณสันพรครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีความกังวลในเรื่องของราคาผักไหม
1: ครับ
2: เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของราคาเพราะว่าอาจจะมีการปรับสูงขึ้นไหมอะไรไหมนะคะช่วงเพราะว่าช่วงเทศกาลกินเจก็ต้องกินผักกินโปรตีนเกษตรใช่ไหมคุณงดเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: คุณทานไหมเนี่ยอาหารเจทานครับจะเริ่มวันศุกร์นี้นะฮะม
2: ื
1: ้อเย็นล้างท้องนะครับแล้วก็จะยาวไปประมาณสัก9วันประมาณสัก9วันน
2: ะฮะ
1: ถือศีลกินเจนะครับก็อาหารเจปกติเนี่ยก็จะแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยผักก็น่าจะแพงขึ้นแพงขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าผักเนี่ยก็โดนน้ำท่วมผลผลิตก็ออกน้อยกว่าตามที่กำหนดเอาไว
2: ้
1: นะครับประกอบกับการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยน้ำท่วมก็ขนส่งมาลำบาก
2: นะครับ
1: ทำให้ผักปีนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลกินเจแพงขึ้นอย่างแน่นอนแพงขึ้นอย่างแน่นอนอ
2: ัน
1: นี้ต้องทำใจนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้ได้นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องปรับตัว
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับปรับตัวนะฮะแล้วก็เรื่องของโอแกมลิงนะฮะแกมลิงเนี่ยที่ทรงมีพระราชดำริแล้วก็ทรงมีพระราชปณิธานเนี่ยที่จะให้มีพื้นที่เนี่ยบึงรับน้ำหรือพื้นที่หน่วงน้ำนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลาน้ำท่วมน้ำจะได้ท่วมไม่หนัก นะครับแล้วก็มีกระแสข่าวกันออกมาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการชะลอหรือว่ามีการทำประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยมันไม่ผ่านเรื่องของบึงรับน้ำนะครับมี5บึงเนี่ยแล้วก็ผ่านสัก2บึงนะครับพอผ่าน2บึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่อีกนั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมไม่ดำเนินการตรงนี
2: ้
1: ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้เหตุผลบอกว่าถ้าเกิดการใช้วิธีการเวรคืนแล้วก็ทำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะใช้ต้นทุนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงก็เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีก็คือการใช้ท่อหรือว่าอุโมงค์ยักษ์อะไรเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: มันจะประหยัดเงินได้มากกว่านะครับเหตุผลก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็มันก็มีปัญหาอีกก็มีคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีก็ออกมาบอกว่ามันมีในสมัยหนึ่งเนี่ยที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้ว่ามีที่ปรึกษาเนี่ยเป็นทางด้านของคนที่เขาอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่าเสนาเดเวลลอปเมนต
2: ์
1: นะครับที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยอยู่ในคณะที่ปรึกษาของท่านชัดชาติด้วยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่นะฮะในการที่ไม่ทำบึงรับน้ำและอาจจะทำให้เอื้อประโยชน์เนี่ยไปยังบริษัทแห่งนี
2: ้
1: นะฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาชี้แจงก็บอกว่ามันไม่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนในการที่จะเวรคืนเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคามันสูงขึ้นการที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาทดแทนการทำบึงรับน้ำเนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนที่ประหยัดมากกว่าอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของทางด้านฝั่งกรุงเทพมหานครนะฮะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงกันฮะไปดูเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของไทยกับการประชุมระดับโลกบ้างครับ IMF World Bank 2026ฮะ
2: ค
1: ุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็เปิดเผยความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์นี้นะฮะ12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมฮ
2: ะ
1: ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮะคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการ

0: ฒนาคนอนุรักษ์วัฒนธรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้ครับมีแนวคิดนะฮะอยู่ภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็น4ด้าน1การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยืดหยุ่น2โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้ว3การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสุดท้ายฮะการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับผู้สูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งการประชุมในครั้งนี้ฮะไม่ธรรมดาคือนอกจากจะเป็นการประชุมผู้ว่าการการเงินระหว่างประเทศแล้วก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแล้วเราก็มีการนำเสนอนะครับมีไทยพาวิเลียนเสนอพัฒนาการของไทยเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันภาคเอกชนและประชาสังคมก็จะร่วมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาคู่ขนานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศแล้วก็มีการนำซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรมอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายของภูมิปัญญาของไทยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ฮะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกภาคส่วนที่สามารถมีส่วนร่วมและรับประโยชน์ร่วมกันยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกพร้อมการเป็นประธานอาเซียนในปี2571นะฮะพูดง่ายๆเวทีนี้นอกจากเราจะใช้เวทีในการประชุมให้ศักยภาพให้ต่างชาติเนี่ยเห็นศักยภาพความพร้อมของไทยแล้วเนี่ยแล้วก็มีขายของด้วยนะฮะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวและอะไรต่างๆเนี่ยในงานนะครับสอดแทรกกันเข้าไปฮะ
1: ค่ะพ่วงไปด้วยนะนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะทางกรมอุตุเองก็มีการออกประกาศออกมาว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนาะช่วง 9-13 ตุลาคมทีนี้เนี่ยก็เป็นกังวลกันว่าฝนตกนี่จะมีผลกระทบอะไรต่อการประชุมในครั้งนี้หรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสเองนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยนะคะโดยมีไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ขอยืนยันว่าแล้วก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการร่วมมือกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะที่จะเตรียมแผนรองรับไว้ในทุกๆด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วก็การกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นผลกระทบในการประชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการประชุมดังกล่าวเนี่ยจะมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะก็ถือว่าอาศัยห่วงนี้เนี่ยคุยในเรื่องอื่นๆด้วยในเรื่องของภูมิอากาศนะผลกระทบต่างๆที่มันจะน่าจะเกี่ยวพันกันไปหมดแหละนะเศรษฐกิจอากาศนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่ดีภูมิอากาศไม่ดีผลกระทบมีเหตุภัยพิบัติต่างๆมันก็จะกระทบกันไปหมด
0: ครับ คือฟ้าฝนเนี่ยเราสั่งไม่ได้แต่ว่าเราสามารถคาดการแล้วก็รับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ายุคสมัยนี้นี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับที่เราจะต้องรอลมรอฟ้ารออากาศพระพิรุณจะลงมาเมื่อไหร่นะฮะจะมารอน้ำท่วมแล้วก็แจกของอย่างนี้ต่อไปมันทำไม่ได้ฮะ
1: ค
0: ือเรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะมีดาวเทียมกรมอุตุแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถคาดการได้ว่าฝนจะตกหนักในช่วงไหนเรามีหน่วยงานน้ำที่รวมศูนย์แล้วที่เรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เราบอกเราบูรณาการร่วมมือกันของหน่วยงานน้ำทั้งหมดนะครับก็ได้รวมศูนย์กันแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลน้ำในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรและจะบริหารจัดการน้ำกันอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดในแต่ละพื้นที่ผู้บัญชาการสูงสุดซิงเกิลคอมมานด์ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพก็คือผู้ว่าชัชชาติจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็คือผู้ว่าในแต่ละจังหวัดที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้เองครับก็คือการสั่งการที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเฉียบขาดเฉียบไวและรู้ทันในพื้นที
1: ่
0: นะฮะคำถามคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เพิ่งเกิดมหาอุทกภัยไปไม่นานมานี
1: ้
0: นะครับคือการคาดการณ์เนี่ยของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำที่อาจจะมีการคาดการณ์เนี่ยต่ำกว่าที่ประเมินกันไว
1: ้
0: นะครับสิ่งที่เหนือการคาดหมายก็คือเกิดขึ้นก็คือว่าฝนตกฝนแช่อยู่ประมาณ3วันทำให้น้ำในบางพื้นที่เนี่ยระบายน้ำไม่ทันคลองแต่ละคลองเนี่ยมันก็พร่องน้ำไม่ทันตรงนี้เองนะฮะคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจจะเกิดความ คาดไม่ถึงในพื้นที่นะฮะก็มีคนมาร้องเรียนเหมือนกันคุณศรีสุวรรณจรรยาบอกให้ปลดผู้ว่าชัดชาตินะครับทางสภากทมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่ว
1: ม
0: นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วคุณสันพอแล้วก็ท่านผู้ฟังนะฮะเพราะว่าบ้านเรือนที่เสียหายเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เจอน้ำท่วมเนี่ยไป1สัปดาห์นะครับเงินเยียวยาเนี่ยก็กำลังจะไปถึงแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะพอเยียวยากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือไม
1: ่
0: เพราะบางคนเนี่ยรถจมน้ำไปนะครับค่าซ่อมสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บ้านเรือนเสียหายเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยมันก็อาจจะบางบ้านบางเรือนเนี่ยมันก็จะมากกว่าเงินเยียวยาด้วย
1: ใช่
0: น
1: ะครับ
0: ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจแต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่เกิดในช่วงของการประชุม IMF นะฮะส่วนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านแพทย์แล้วก็สาธารณสุขรองรับการประชุมระดับโลกนี้นะฮะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026เฝ้าระวังโรคติดต่อจากต่างประเทศและความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็น้ำสุขาภิบาลสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศนะฮะส่วนฝนระลอกใหม่ฮะทางท่านนายกรัฐมนตรีฮะสั่งเข้มฮะรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะฮะเร่งช่วยพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมเตือนเร็วช่วยเร็วสื่อสารตรงการบริหารน้ำไร้รอยต่อแล้วก็สั่งปอพอธนาคารออมสินเร่งรัดเงินเยียวยาครับ
1: ค่ะก็จะเยียวยากันให้เร็วนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของผักที่เราได้นำเสนอไปก่อนที่ช่วงต้นรายการนะคะทางกรมการค้าภายในเองก็ออกมาช่วยดูแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็เห็นว่าพบว่าผักหลายรายการน่าจะมีการปรับตัวลงนะคะปรับลดราคาลงบ้างนะคะซึ่งทางด้านท่านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านบอกว่าทางกรมการค้าภายในก็เร่งประสานแหล่งผลิตผักที่ยังมีผลผลิตแล้วก็สามารถจะส่งได้ในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะคะอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดลพบุรีแล้วก็นครราชสีมาค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดแล้วก็ทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็จากการติดตามเนี่ยนะคะราคาขายส่งผักณตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยล่าสุดพบว่าราคาผักหลายรายการก็เริ่มที่จะปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนตามปริมาณผลผลิตที่ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีเขียวเนี่ยเห็นว่าลดจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะผักบุ้งจีน100บาทเหลือ80บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ45บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ต้นหอมเนี่ยจาก150บาทเหลือ130บาทต่อกิโลกรัมก็เห็นได้ว่าการที่เพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนเนี่ยก็เลยทำให้ราคาต่างๆเนี่ยผ่อนคลายลงปรับลดราคาลงนะคะแล้วก็กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งเข้าไปได้นะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าให้ประชาชนเนี่ยนะคะตรวจสอบป้ายแสดงราคาแล้วก็น้ำหนักสินค้าให้ชัดเจนก่อนซื้อเผื่อว่าบางทีทางกรมการค้าภายในบอกว่าสินค้าประเภทนี้ผักประเภทนี้ปรับลงแล้วแต่ทำไมบางร้านยังสูงอยู่อันนี้ก็แจ้งไปได้นะ
0: ผมก็จะบอกให้ก็บอกต้นทุนมาแพงไง
1: มาหลายทอดใช่ไหมคุณ
0: มา10บาทให้เขาขาย10บาทหรือ คือยังไงอ่ะผู้บริโภคก็ต้องซื้อแหละสมมติคุณจะกินผักคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวัน2วันเนี่ยนะว่าเมื่อวานเนี่ยแหละนะฮะมีคนไปทานโจ๊กร้านหนึ่งแถวๆนี่แหละปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่มีหัวหอมโรยมาเลย
1: เขาบอกว่าผักแพงหรอหัวหอมต้นหอมผักชีแพง
0: ต้นหอมแพงต้นหอมแพงไม่พอไม่มีจะขายด้วยไม่มีขายด้วยมันขาดตลาดมันขาดตลาดแล้วก็มันก็ไม่คุ้มไงพวกผักชีต้นหอมเนี่ยถ้าจะเอามาโรยแล้วก็ปรากฏว่ามันแพงปรากฏว่ามันแพงเนี่ยมันก็ไม่คุ้มราคากับที่เขาจะมาจำหน่ายนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องปรับตัวแหละ สมมติคุณจะทานเจปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องมีทางเลือกอื่นนอกจากผักผลไม้อะไรพวกนี้
1: โปรตีนเกษตร
0: ผลไม้โปรตีนเกษตรหรือว่าอาหารแปรรูปเนี่ยไปก่อน
1: ค่ะ
0: นะก็คือต้องปรับตัวเนี่ยไปตามสภาวะการ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะ เพิ่มเติมนะฮะน้ำลดแล้วแต่ความทุกข์ของประชาชนยังอยู่นะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าน้ำลดแล้วความทุกข์มันจะหมดไปเพราะว่ามันยังจะมีเรื่องของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็เงินอะไรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่มันพังเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนในการที่เขาจะต้องซ่อมแซมซ่อมรถคันนึงเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะรถจมน้ำเนี่ยประกอบกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่มันพังที่มันมีปัญหานะครับสคบฮะโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพมาศอิสระภักดีฮะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็บอกว่าสคบมีเรื่องที่จะประกาศก็บอกว่าได้ขอความร่วมมือแล้วกับภาครัฐภาคเอกชนขณะนี้ได้รับความร่วมมือในการเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่นะครับดังนี้ฮะสมาคมอู่กลางประกันภัยให้บริการประเมินราคาฟรีลดค่าอะไหล่แท้ค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20นะฮะซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ตอนนี้8649คันขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสนับสนุนรถยกนะฮะขนย้ายพาหนะถ้าท่านต้องการรถยกนะครับติดต่อสายด่วน1197นะฮะรถจมน้ำแล้วรถมันไปไหนไม่ได้เนี่ยต้องการให้ยกไปอู่โทรไป1197นะครับส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็ยังมอบส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงตรวจสภาพรถฟรียกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขด้านเงินและประกันภัยธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ส่วนคปภ.ฮะเร่งรัดการเคลมประกันภัยโดยผู้ประสบปัญหาเนี่ยติดต่อได้ที่สายด่วน1186ฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าสคบ.ก็กำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะฮะโดยกรณีเหตุสุดวิสัยซ่อมแซมใหญ่ใหเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าอันนี้น่าจะเป็นคอนโดแล้วก็หอพักนะฮ
1: ะ
0: ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ทำหน้าที่นะครับขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนฮะโฮมโปรให้สิทธิ์ซ่อมฟรีตรวจระบบไฟนะฮะซัมซุงลดค่าอะไรร้อยละ50โ
1: อ้
0: ม
1: ี
0: จ
1: ัง
0: 50%
1: แล้วนะ
0: คิวช่างคิวช่างอันนี้เป็นแอปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แอปคิวช่างเตรียมลงพื้นที่ตรวจบ้านฟรีรวมถึงโปรโมชั่นจากไทยวัสดุ Power byRealme และ Oppo ฮ
1: ะ
0: ร้องเรียนเรื่องตั๋วเดินทางสคบเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตั๋วเดินทาง
1: คิ
0: วช่างคิวช่างอันนี้เป็นแอปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แอปคิวช่างเตรียมลงพื้นที่ตรวจบ้านฟรีรวมถึงโปรโมชั่นจากไทยวัสดุ Power by Realme และ Oppo ฮ
1: ะ
0: ร้องเรียนเรื่องตั๋วเดินทางสคบเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตั๋วเดินทางเพชั่น OEOCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศฮะ
1: ค่ะสคบ1166นะคะแต่คาดว่าในเรื่องของสัมภาระตกค้างน่าจะทยอยได้คืนกันบ้างแล้วนะ
0: น่าจะได้คืนแล้วนะฮะการบินไทยถ้าเกิดไม่ได้คืนนี่นานเกินไปแล้วนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่น่าจะไม่มีอะไร
0: เปลี่ยนดีๆไปแล้วด้วยนะฮะ
1: อะไรนะ
0: คุณชายดีๆเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ไม่ได้ด้วยเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคุณ
0: ด้วยเหตุนี้แหละคร
1: ับ ด้วยเหตุนี้เลยเหรอ
0: ด้วยเหตุนี้แล้วคือจริงๆอ่ะท่านจะพ้นวาระเนี่ยต้นปีหน้า
1: จะศูนย์
0: นะแต่ว่าทางบอร์ดโดยคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปซะก่อนนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องของสัมภาระเนี่ยที่มันตกค้างแล้วก็เกิดด้วยเหตุนี้แล้วคือจริงๆอ่ะท่านจะพ้นวาระเนี่ยต้นปีหน้า
1: จะศูนย์
0: นะแต่ว่าทางบอร์ดโดยคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปซะก่อนนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องของสัมภาระเนี่ยที่มันตกค้างแล้วก็เกิดความแอร์เวย์เนี่ยมันเป็นสายการบินระดับชาติระดับโลกแล้วก็มันเป็นสายการบินที่เป็นเชิดหน้าชูตาของไทยแม้จะไปอยู่ในแม้จะแปรรูปแล้วเนี่ยแต่มันก็หนีไม่พ้นว่ามันคือไทยแอร์เวย
1: ์
0: ตรงนี้เขาก็มีการเปลี่ยนดีๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ไปดูทางด้านการยื่นคำร้องถอดถอนผู้ว่าชัชชาติกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านประธานสภากรุงเทพมหานครคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะที่ทางด้านคุณศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นคำร้องถึงสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้ทางสภากทมเนี่ยมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติให้ทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นพ้นจากตำแหน่งนะคะซึ่งท่านประธานสภากรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารคำร้องดังกล่าวนั้นอยู่ที่สำนักงานเลขานุการสภากทมค่ะโดยอยู่ระหว่างการให้ทางฝ่ายกฎหมายนั้นดำเนินการตรวจดูข้อบังคับกับข้อกฎหมายนั้นว่ามีข้อใดเกี่ยวข้องกันบ้างตามข้อบังคับของสภากทมนะคะก่อนจะเสนอไปยังประธานสภากทมอีกครั้งนึง ซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทางผู้ร้องต้องการให้ทางสภากต

0: ทมนั้นยื่นถอดถอนผู้ว่าราชการกทมซึ่งสภาทางสภาเองไม่ได้มีอำนาจดำเนินการถอดถอนผู้ว่านะคะที่มาจากการเลือกตั้งแต่หากจะเทียบเคียงกับกรณีการถอดถอนสมาชิกสภากทมหรือว่าสกนั้นเนี่ยจะสามารถใช้เสียงของสกจำนวนกึ่งหนึ่งหรือ2ใน3เพื่อยื่นยติขอถอดถอนแล้วส่งต่อให้ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะท่านประธานสภากทมย้ำนะคะว่าอำนาจหน้าที่ของสภากทมเนี่ยที่สามารถทำได้ก็คือการตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งคาดว่าคณะกรรมการระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นสัดส่วนของพรรคประชาชนจะตรวจสอบข้อมูลของเรื่องนี้ต่อไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสกท่านใดที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วก็จากที่ดูท่าทีของทางด้านสกนั้นขณะนี้ก็คาดว่ายังไม่มีความคิดเห็นว่าควรจะถอดถอนผู้ว่าชัดชาตินะคะแล้วก็รวมถึงสภากรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวก็ต้องดูในเรื่องคำร้องล่ะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะให้ทางกฎหมายทางผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านกฎหมายเขาไปดูก่อนว่ามันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงบ้าง
1: คือการปลดผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยครั้งล่าสุดนะฮะเคยมีนะฮะสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรปี2559
0: เอา10ปีที่แล้ว
1: คสช.ใช้คำสั่งมาตรา44ตอนนั้นมีมาตรา44
0: ค่ะ
1: นะครับคือ absolute power
0: ป
1: ลดให้พ้นจากผู้ว่ากรุงเทพ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าขณะนั้นขึ้นเป็นผู้ว่าคนใหม
0: ่
1: ในจนกระทั่งเลือกตั้งใหม่ปี65แล้วเป็นคุณชัดชาตินะฮะคือการปลดผู้ว่ากรุงเทพในสมัยหนึ่งเนี่ยใช้มาตรา44ของคสช.ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะไม่มีมาตรา44ไม่มีคสช.นะก็ต้องเป็นกระบวนการในทางกฎหมายต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของบึงรับน้ำแก้มลิงน
0: ะฮะ
1: บึงรับน้ำแก้มลิงที่คูบอนบางชันคือกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยคือมีการเจริญของพื้นที่สร้างหมู่บ้านกันเยอะพอสร้างหมู่บ้านกันเยอะเนี่ยพื้นที่ที่มันเคยเป็นพื้นที่หน่วงน้ำชะลอน้ำรับน้ำเนี่ยมันเริ่มหายไปนะฮะแล้วก็น้ำก็มาเร็วมาแรงทำให้บางพื้นที่เนี่ยมันเกิดน้ำท่วมนะครับคำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วเรื่องของแก้มลิงบึงรับน้ำเนี่ยที่มันเคยมีโครงการมาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี54เนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมบางโครงการเนี่ยมันถูกยกเลิกเอ๊ะแล้วทำไมโครงการนึงมันหายไปมันไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือไม่นะครับประเด็นนี้ฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยชี้แจงข้อวิจารณ์เรื่องของโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันนะครับย้ำว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการศึกษาของกทม.ถึงแนวคิดแก้มลิงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงอันนี้ยืนยันว่าการพิจารณาโครงการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญบอกว่าหลังจากน้ำท่วม54สำนักบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ศึกษาแนวทางในการจัดทำบึงน้ำทั้ง6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันที่เป็น2โครงการมีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าการดำเนินโครงการมีวงเงินลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่อาจเพิ่มประสิทธิภาพและการระบายน้ำในต้นทุนที่เหมาะสมกว่านะครับก็ได้เห็นแล้วครับว่าการเวรคืนเนี่ยนะกับการที่จะไปปรับปรุงคลองและก็ระบบระบายน้ำเนี่ยการปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำใช้ต้นทุนที่ถูกกว่านะครับถ้าทำแก้มลิงจะต้องใช้เงิน 11,000 ล้านบาทขณะถ้าไปปรับปรุงคลองและก็ระบบระบายน้ำจะใช้เงินเพียง 6,700 ล้านบาทกทม.ก็เลยเลือกอันหลังเพราะว่ามันใช้ต้นทุนที่น้อยกว่านะครับส่วนประเด็นที่มีการเชื่อมโยงกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะท่านบอกว่าในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท Quality House จำกัดมหาชนนี่ชื่อเลยซึ่งเป็นบริษัทที่เคยยื่นคัดค้านโครงการบริเวณพื้นที่เพิ่มสินนะครับตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดแต่ยังไงก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอำนาจหน้าที่ของกทม.และการยกเลิกโครงการเกิดในสมัยผู้ว่ากทม.ก่อนหน้านี้ขณะที่ตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทม.ในช่วงดังกล่าวนะครับขอยืนยัน การพิจารณาในปัจจุบันเป็นไปตามข้อมูลและหลักเกณฑ์ทางวิชาการฮะส่วนการบริหารจัดการน้ำผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าแก้มลิงมีประสิทธิภาพต้องมีพื้นที่รองรับน้ำระบบรับน้ำเข้าและระบบรับน้ำออกที่เหมาะสมบึงคูบอนและบึงบางชันมีความจุประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำฝนตกสู่กรุงเทพมีปริมาณมากและกระจายตัวในพื้นที่ดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องพิจารณาระบบระบายน้ำทั้งระบบไม่ใช่พื้นที่กักเก็บน้ำแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นการชี้แจงของผู้ว่าชัดชาติฮะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
7: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในห้วงวันที่12-18ตุลาคมนี้ฮะกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทยอย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเราเคยเป็นเจ้าภาพไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2534ตอนที่เราเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นครั้งแรกนะคะการที่ไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพ Annual Meeting อีกครั้งนะคะในรอบกว่า30ปีก็ถือเป็นวาระที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยมากนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยจะได้จัดการประชุมระดับโลกที่หลายๆคนบอกว่ามันคือโอลิมปิกของด้านการเงินเลยนะคะจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้วก็นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีนะคะของไทยซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องขอเรียนว่าทางกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องนะคะผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาตินะคะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีหศักดิ์เป็นรองประธานนะคะก็จะมีผู้แทนนะคะจากหลายๆกรมในกระทรวงนะคะที่ทำงานอยู่ในคณะอนุกรรมการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารัตถะในเรื่องพิธีการต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่จะมากันมากมายนะคะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกสื่อจากต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงการประชุมเองเราก็ได้ส่งข้าราชการกระทรวงนะคะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือที่เรียกว่า liaison officer นะคะเพื่อดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็จะใช้โอกาสนี้นะคะขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยนะคะโดยในห้วง Annual Meetings เนี่ยกระทรวงก็ได้ร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมคู่ขนาน6กิจกรรมด้วยกันเพื่อเป็นเวทีนำเสนอแล้วก็พูดคุยในประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพค่ะท่านกล่าวสั้นๆก็คือเราเองก็ทำทั้งในเรื่องสารถะพิธีการแล้วก็เรื่องของสื่อค่ะ
1: ครับเวทีระหว่างประเทศอย่าง IMF World Bank Group Annual Meeting มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศยังไงครับในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนในทุกวันนี้ฮะ
2: ค่ะก็จริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะ IMF กับ World Bank เนี่ยก่อตั้งขึ้นจากระบบ Bretton Woods นะคะซึ่ง ออกแบบโดยประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบริบททางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินรวมถึงความท้าทายที่โลกเผชิญตอนนั้นเนี่ยมันต่างกับตอนนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นระบบกติกาที่วางเอาไว้ในอดีตเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะวันนี้เราต้องปรับให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นในบริบทที่วันนี้โลกเรากำลังเผชิญความผันผวนแล้วก็ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยการประชุม Annual Meeting ก็เลยยิ่งมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะมาหารือกันนะคะว่าระบบเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะปรับตัวไปในทิศทางไหนประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อสร้างระบบใหม่ปรับปรุงระบบและการอยากถือว่าสร้างปรับปรุงระบบให้มันเปิดกว้างเป็นธรรมแล้วก็เอื้อให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถเติบโตไปด้วยกันได้นะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็ยังคงให้ความสำคัญกับระบบพหุภาคีนะคะที่มีกติกาเป็นพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่า rule based multilateralism นะคะ แต่ว่าโดยเฉพาะในฐานะประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางอย่างไทยเนี่ยตัวไทยเองก็จะได้รับประโยชน์จากระบบที่มันมีกติกาชัดเจนแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทุกประเทศได้มีส่วนร่วมนะคะก็เลยมองว่าโอเคการที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราก็มีส่วนในการกำหนดอเจนดาบางส่วนนะคะหรือว่าจากกิจกรรมคู่ขนานเนี่ยจะทำให้ไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนะคะระหว่างประเทศต่างๆทั้งประเทศกำลังพัฒนาอย่างพวกเรากับประเทศพัฒนาแล้วนะคะก็เราอยากให้เวทีนี้เป็นพื้นที่ที่เสียงแล้วก็มุมมองของทุกประเทศเนี่ยได้รับการรับฟังอย่างทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นการจัดอเจนดาการจัดกิจกรรมคู่ขนานต่างๆเราก็จะให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของทุกฝ่ายค่ะก็สรุปสั้นๆว่าไทยเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น trusted connector นะคะเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างครับสำหรับทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะใช้โอกาสการประชุมในครั้งนี้ในการขับเคลื่อนวาระความร่วมมือระหว่างประเทศหรือการทูตเศรษฐกิจของไทยยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกนะคะเรื่องแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้มันมีกรอบนึงที่ชื่อว่ากรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนานะคะหรือ Financing for Development ภายใต้UN นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เราคิดว่าสำคัญมากเนื่องจากว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศเนี่ยคือเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะลงทุนในการพัฒนาเขายังมีข้อจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างที่ใจอยากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าการพัฒนาแล้วเขาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมามันก็จะมีเรื่องของการบริหารภาระหนี้สาธารณะด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการพัฒนาแล้วมันยังมีสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยยังต้องเผชิญตอนนี้อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาทั้งนั้นนะคะก็ในการประชุมช่วงการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการประชุมอันนึงที่เป็นครั้งแรกเลยนะคะภายใต้กรอบ UN ที่ชื่อว่า Borrowers Platform นะคะก็คือจะเป็นเวทีที่ประเทศผู้กู้ยืมเงินต่างๆเนี่ยจะได้มานั่งหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะนะคะก็แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศที่มันครอบคลุมและเป็นธรรมนะคะก็เลยคิดว่าเป็น2วาระเนี่ยที่ทางสหประชาชาติให้ความสำคัญแล้วเราก็คิดว่าค่อนข้างสอดคล้องกับประเด็นความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาค่ะก็ในโอกาสนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่เนาะกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเนี่ยเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องแรกเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมร่วมกับทาง SCAP นะคะแล้วก็ FAO นะคะแล้วก็จะมีเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพนะคะที่ทางกระทรวงร่วมจัดกับ OECD แล้วก็ Blue Dot Network นะคะมีเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะก็เราก็เลยมองว่านี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะก็ไม่มันแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ครับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะนำผลลัพธ์ในการประชุมในครั้งนี้มาต่อยอดสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทยยังไงในอนาคตฮะ
2: อ๋อแน่นอนเลยค่ะคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆก็คือการประชุมเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยความร่วมมือที่เกิดขึ้นหรือว่าอยู่ในที่ได้คุยกันในห้องประชุมมันจะต้องไม่จบตามการประชุมนะคะก็เราก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะนำผลลัพธ์แล้วก็แนวคิดที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยไปต่อยอดได้อีกหลายๆกรอบในเวทีระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยถ้าเรากำลังมองข้ามช็อตไปแล้วนะคะไปถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ซึ่งเราก็จะนำหนัก จากแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง 3R นะคะได้แก่เรื่อง Regionalism, Resilience แล้วก็ Relevancy นะคะมาสร้างให้อาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถอาเซียนสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของระบบพหุภาคีเนี่ยซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายนะคะการประชุมครั้งนี้จะมีผลลัพธ์การประชุม1อันก็คือบางกอกแดร์ล็อกโน้ตนะคะที่จะรวบรวมแนวคิดของไทย เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวค่ะซึ่งจะเป็นเอกสารที่ไทยทำขึ้นมานะคะเราก็มองว่าเราเนี่ยจะนำสิ่งที่ได้จากการประชุมตรงนี้ไปต่อยอดในการเป็นประธานอาเซียนของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของดิจิทัลไฟแนนซ์นะคะที่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สามารถต่อยอดในกรอบอาเซียนได้ด้วยค่ะเพื่อทำให้ประชาชนในอาเซียนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเข้าถึงที่มันปลอดภัยและน่าเชื่อถือห่างจากออนไลน์สแกมนะคะซึ่งไทยเองก็มีบทบาทที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศยังไงบ้างครับท่านฮะ
2: ค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแค่การได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ Annual Meeting ครั้งนี้เนี่ยจาก191ประเทศเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศที่มีกับต่อศักยภาพและความพร้อมของไทยแล้วนะคะก็ตลอด1สัปดาห์ของการประชุมเนี่ยสายตาของประชาคมเศรษฐกิจและการเงินโลกทั้งหมดเนี่ยก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยเห็นศักยภาพของไทยในมิตินี้นะคะไม่ใช่แค่จุดหมายด้านการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะมีแนวคิดที่แล้วก็มีบทบาทในประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาระดับโลกค่ะก็นอกจากนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะมีผู้กำหนดนโยบายมีองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าภาคธุรกิจด้านการเงินการคลังใหญ่ๆเนี่ยมากกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกมารวมตัวที่กรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดเครือข่ายนะคะมีการเชิญคนเหล่านี้ไปพบปะกับภาคเอกชนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆแน่นอนค่ะที่จะต่อยอดได้หลักการประชุมค่ะก็ความสำคัญมันก็เลยไม่ใช่แค่ว่า1สัปดาห์นี้เราจะจัดการประชุมได้ดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าหลังจาก1สัปดาห์นี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดอะไรไปได้ที่จะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะ
1: ครับครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นในสังคมฮะเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงที่จังหวัดกาญจนบุรีตกเป็นข่าวตกเป็นข่าวเนี่ยมีคนไปออกในรายการโหนกระแสโหนกระแสบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะมีการติดลูกกรงในพื้นที
3: ่
1: นะฮะคือดูตั้งแต่หน้าศูนย์เลยเนี่ยก็จะมีลูกกรงแล้วก็มีลวดหนามหีบเพลงอยู่ที่บริเวณบนรั้วนะฮะคือมองข้างนอกเนี่ยโอ้โห
3: มันไม่น่าใช่นะ
1: มันไม่เหมือนสถานพักฟื้นมันเหมือนคุกก็คือว่ามันมีลูกกรงแล้วก็มันมีลวดหนามหีบเพลงอยู่บนบริเวณกำแพงพอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยในเตียงที่เตียงเนี่ยก็มีผู้ป่วยนอนอยู่ประกอบกับมีลูกกรงครอบเตียงอีกทีหนึ่งนะฮะคุณเคยเห็นมุ้งที่เอาไว้ครอบเด็กบนเตียงไหม
3: เคยเห็น
1: อารมณ์แบบนั้
3: น
1: แต่ว่าไม่ใช่มุ้งอันนี้เป็นกรงเหล็กครอบบนเตียงอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกพื้นที่ก็จะมีพื้นที่ปกติก็
3: ม
1: ีแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นลูกกรงใหญ่ๆเนี
3: ่
1: ยแล้วก็มีที่นอนอยู่ข้างในก็จะมีนะครับคือพอไปเห็นภาพเนี่ยคนก็สลดหดหูใจบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานหร
3: อ
1: สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ลูกก็ส่งแม่ไปนะครับเพราะว่าบอกว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นจิตเวชแล้วก็ถูกจับขังกรงนะครับไปร้องนะครับในรายการโหนกระแสไปร้องออกช่อง3นะฮะปรากฏว่าเรื่องก็ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอก กรมสุขภาพจิตนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับพบความผิดหลายประการบอกว่าศูนย์แห่งนี้มีผู้ป่วยเกือบ100รายร้อยละ90นะฮะ100คนมี90คนเป็นผู้ป่วยจิตเวช อายุ18ถึง59ปีก็มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เนี่ยดำเนินการตามกฎหมายแสดงว่าสบส.คือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนะฮะอธิบดีกรมสบส.ก็คื

0: พรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพรบสถานพยาบาลรวมถึงประเด็นกักขังหน่วงเหนียวดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาตกรมสบส.อยู่ระหว่างการจัดทำยกเลิกใบอนุญาตนะครับทางผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก็คือเมื่อวานเท่ากับเป็นการปิดสถานบริการทั้งนี้สั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12เขตในกทม.ตรวจมาตรฐานก็คือรีเช็คศูนย์ดูแลทั่วประเทศ 1,200 แห่งใหม่ทั้งหมดให้เสร็จภายใน2เดือนหากพบเข้าข่ายแบบนี้นะฮะเร่งดำเนินการตามกฎหมายฮะ
1: ค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะคุณนิกรสมกลางท่านก็พูดถึงกรณีความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็การนำผู้สูงอายุเข้าศูนย์เข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจนั้นนะคะทางพม.ก็มีความห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศค่ะลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก็ดีความคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการก็ดีนะคะเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.แล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยค่ะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นนะคะพบผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะคะประสานทางกรมสุขภาพจิตให้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะด้านทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วนะคะก็เป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย2รายต่างจังหวัด23รายค่ะส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวททีนี้เนี่ยทางพม.เขาก็เลยมีการวางแผนวางแนวทาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลเช่นกันนะคะก็คือ 1. กรณีที่ไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับเนี่ยจะเร่งประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 2. กรณีสามารถกลับรับกลับนะคะครอบครัวประมาณรับกลับไปได้เนี่ยก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยส่วนแนวทางสุดท้ายแนวทางที่3นั้นกรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่นั้นๆ นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ครับคือทางด้านของกรมสุขภาพจิตนะฮะนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์นะฮะก็ชี้แจงเรื่องของศูนย์พักพิงแห่งนี้บอกว่าการมีกรงเหล็กเนี่ยเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชอันนี้ผมก็ฟังเหมือนกันทางผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็บอกว่ามันเป็นมาตรการในการที่จะดูแลผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการทำร้ายตัวเองผู้ป่วยมีการลุกออกไปจากเตียงเนี่ยแล้วไปทำร้ายผู้อื่นพูดง่ายๆเอาไม่อยู
1: ่
0: นะครับเขาก็จะมีพื้นที่เนี่ยในการติดกรงเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและคนที่อยู่รอบข้างนะครับอันนี้คือข้อกล่าวอ้างของเขาแต่ทางด้านของอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่ากรงขังเนี่ยเป็นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่แยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยอาละวาดคลุมคลั่งสามารถทำได้ตามมาตรฐานในบางกรณีซึ่งพื้นที่ต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยและออกแบบเพื่อป้องกันผู้ป่วยได้รับอันตรายระหว่างการควบคุมอาการแต่ปัจจุบันแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเน้นการลดการตรีตราผู้ป่วยจึงไม่ควรมีลักษณะเป็นกรงอย่างชัดเจนห้องแยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมจะมีประตูคล้ายกรงแต่ยังจำเป็นต้องมีระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมภายใต้พื้นควรมีการบุวัสดุและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งนี้การใช้กรงกับผู้ป่วยที่มีอาการปกติไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานการดูแลรวมถึงผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในอาการปกติไม่ควรดูแลในลักษณะดังกล่าวอันนี้ก็บอกปกตินะส่วนการควบคุมพฤติกรรมต้องพิจารณาตามอาการและความจำเป็นของผู้ป่วยเป็นรายกรณีนะฮะอันนี้คือสรุปแล้วสถานพยาบาลแห่งเนี้ยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชคือผมพูดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยใจกว้างมากขึ้นผู้ป่วยที่เป็นคนแก่ชราเราดูแลไม่ได้เราก็ส่งไปสถานพักฟื้นนะครับส่งไปสถานพักฟื้นให้เขาดูแลให้เขาดีกว่าเราแต่ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสมมติคุณมีคนในครอบครัวหรือผมมีคนในครอบครัวเนี่ยที่ป่วยจิตเวชคุ้มดีคุ้มร้ายออกไปทำร้ายคนหรือทำให้ครอบครัวเนี่ยเรามีปัญหานะฮะทำร้ายทำ

0: ไออะไรข้าวของเนี่ยนะคือจะส่งเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปศูนย์แห่งนี
1: ้
0: ถามว่าสถานพยาบาลรัฐมีไห
1: ม
0: นะครับก็มีศรีธัญญาแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยาที่สมัยก่อนเรียกว่าหลังคาแดงแล้วก็ถ้าเชียงใหม่ก็โรงพยาบาลสวนปรุงนะฮะใต้เนี่ยสงขลาก็จิตเวชสงขลานครินนะกรุงเทพก็มีสถาบันกัลยาราชนครินนะฮะดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันสามารถรองรับคนเหล่านี้ได้ไห
1: ม
0: มันเพียงพอไหมคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเรายังขาดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบคนเราไม่พอนะฮะและเท่าที่ทราบเนี่ยสถานพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็เพิ่งต่อใบอนุญาตไปเมื่อเดือนสิงหาคมคำถามคือต่อได้ยังไงเขาบอกว่าต่อในรูปแบบออนไลน์ก็แสดงว่าไม่มีการไปตรวจสอบดูแลพื้นที่จริงๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
1: ไม่มีการรี
0: เช็คใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่เพราะว่าถ้าส่งในรูปแบบออนไลน์ปุ๊บก็จะได้ภาพแล้วก็ไม่ได้เห็นของจริงๆดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วและสิ่งที่น่าจับตามองด้วยก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่มาร้องเรียนยังหน่วยงานรัฐหรือไปร้องเรียนกับตำรวจในพื้นที
1: ่
0: นะเขามาร้องเรียนโหนกระแสหรือว่าทางช่อง3หรือว่าทางสื่อเอกชนเพราะเขารู้สึกว่ามันล่าช้าใช่หรือไม
1: ่
0: พอไปร้องตรงนี้เนี่ยมันเร็วเร็วเร็วเร็วแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ออกมาแอคชั่นเร็วจริงๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะการร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐเนี่ยทำไมคนถึงไปร้องเรียนไปยังสายไหมต้องรอดไปร้องเรียนกับอินฟลูไปร้องเรียนอะไรเนี่ยมันเร็วกว่าจริงหรือนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปรับนะฮะ
1: ค่ะไปดูความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุกันสักนิดนะคะทางด้านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีของอดีตพระอลงกตหรือเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะคะแล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตซึ่งมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีค่ะส่วนจำเลยที่2ก็คือคุณเสกสรรศาลพิพากษาฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์และฟอกเงินมีโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนนะคะยังไงก็ตามแล้วเนี่ยศาลได้มีการพิจารณาเห็นว่าคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ50ปีค่ะแล้วก็นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
0: ครับก็พิจารณาเรียงตามกระทง
1: ค่ะ
0: นะฮะเรียงตามกระทงความผิดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของภาษีบาปก็คือภาษีเหล้าและบุหรี่เนี่ยที่มีแนวทางและความคิดเนี่ยที่จะนำเงินตรงนี้เนี่ยเข้าสู่เงินงบประมาณนะครับพูดง่ายๆคือวินัยการเงินการคลังปี61เนี่ยเขาบอกว่าเงินที่เก็บจากภาษีเนี่ยต้องเข้าสู่คลังแล้วค่อยเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วก็ถ้าใครอยากจะใช้เงินองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาดีเฟนต์ในสภาจะได้เห็นถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินแต่ก่อนที่จะมีปี61เนี่ยก็มันก็จะมีภาษีเหล่านี้เนี่ยที่ยิงตรงไปยังองค์กรต่าง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นสสส.ไทย PBS แล้วก็อีก2หน่วยงานคือของผู้กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนการกีฬานะครับอันนั้นคือเกิดก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้นะครับตอนนี้ก็มีแนวทางและความคิดว่าเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับเรื่องของการส่งเงินเข้าสู่งบประมาณแผ่นดินโดยตรงแล้วก็ให้หน่วยงานนี้ออกมาดีเฟนต์ก็คือว่าใช้งบอะไรก็ต้องบอกต้องแจ้งแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบและประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะต้องถูกตรวจสอบนั่นเองนะครับด้านไทย PBS ออกมาบอกนะครับบอกว่าขอปกป้องสื่อสาธารณะให้ปราศจากการครอบงำนะครับก็บอกว่ามันจะลดความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอันนี้ไทย PBS ออกมาบอกสสส.ก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้จะใช้งบประมาณขาดความคล่องตัวนะครับย้ำการประเมินผลจากการทำงานไม่มีปัญหาเรื่องของความไม่สุจริตการให้เงินไม่ได้กระจุกตัวแค่ NGO หน้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจาก2หน่วยงานนะฮะ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวสารในวันนี้นะคะพบกับบันทึกสถานการณ์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดาบมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อจสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5

0: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการ Wise Vision ประจำวันพฤหัสบดีในชื่อห่วงของวันพฤหัสบดีว่า Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธมัยลาภนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association ชื่อย่อว่า TLWA ครับท่านผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือ Lifestyle Medicine ได้ทางเว็บไซต์ tlwa.or.thรายการของเราเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรมชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีภายใต้6เสาหลักคือเสาหลักที่1ด้านอาหารเน้นประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืชเสาหลักที่2การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเสาหลักที่3การนอนอย่างมีคุณภาพเสาหลักที่4คือการบริหารจัดการความเครียดเสาหลักที่5การหยุดสูบบุหรี่และเลี่ยงสารอันตรายและเสาหลักที่6คือการมีจิตวิทยาเชิงบวกมองโลกในแง่บวกและการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อมโยงในสังคมครับในรายการในวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของรายการเป็นการนำเสนอการสัมภาษณ์พิเศษท่านเป็นนักดนตรีกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งชื่อของท่านกลายเป็นสัญลักษณ์ของกีตาร์คลาสสิกคุณฮักกี้ไอเคอร์มานท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งรัฐที่เมืองสตุตการ์ทประเทศเยอรมนีคุณฮักกี้ไอเคอร์มานมาจากซูสบวกในมาร์กเรเฟอร์แลนด์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีอาศัยอยู่ในประเทศท่านมาพำนักอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2522ซึ่งการบันทึกเสียงการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะยิ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยคุณฮักกี้ไอเคอร์มานซึ่งใช้กีตาร์คลาสสิกได้ทำให้กีตาร์คลาสสิกได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและกลายเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากครับถึงแม้ว่าท่านจะสำเร็จการศึกษาทางด้านดนตรีคลาสสิกแต่คุณฮักกี้ไอเคอร์มานได้พัฒนาดนตรีที่หลากหลายของเขาเองครับโดยเชื่อมโยงวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันตลอดจนดนตรีคลาสสิกกับเพลงพื้นบ้านและเพลงยอดนิยมในช่วงนี้ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอเคอร์มานเป็นตอนที่3ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับ
4: We are recording this interview on the 30th of August 2026 so you are about to leave Thailand for a long trip abroad could you tell us something about your mission next month it's very important
5: Yes, I'm very proud to be able to go ahead with this tour even during these difficult times. But the music never stops in no time. It has always been there for example in 1979 when things went bad. All the sponsors said, "Please stop. The country is in deep trouble." And I said, "No, that is the time you bring on the music." I think if no matter how times are, if people those days many people jump out of the window because of salary cuts and this and that, and I thought if these people had a little bit of music in their heart or a bit of art, they would not be jumping out of the window. People who have music or other art in their mind, in their heart, they always have a way or something to lean onto.No matter how bad things are. So at this moment, there's a lot of issues around the world. And as a musician, we cannot play politics too far out for us. But what we can do is we can try to spread a little bit of, how could you say that, a peaceful message through the voice of the music andThe tour that is coming up to Europe, it's called Magical Melodies of Thailand and Beyond. And I did an album, Magical Melodies of Thailand, many years ago. And meanwhile, I have written new music and adapted new music and arranged new music. So this is the development of that album. And it will go to Sulzburg, my hometown, which has this incredible church where I had the chance to record His Majesty's second album. And from there we go to Bonn, the former capital of Germany, the Thai German Association is the biggest in Europe, the biggest association, and in cooperation with the Royal Thai Embassy in Berlin, present this concert. And then we go to Budapest, where the Royal Thai Embassy presents a Thai festival, which is an open-air event, and I'll be involved in the opening ceremony, and then my concert will be at night. And from there, we will fly to Brussels, where the Royal Thai Embassy has a very beautiful residence. It's like a park, and it's just most suitable, most beautiful venue one can wish for. And I will be presenting this program. As the title says, it will be Thai compositions. I don't quite know yet, but I think I will start with something really noisy, like Isan music, and make a little bit of noise first, and before talking to the people. And then I would like, since these are foreign audiences who might not be as acquainted to our Thai music as we are, so I like to play something from the different parts of the country, like from the north, from the south, from the northeast, from the central part, some classical, some folk, so people get an idea what Thai music is all about. And I'm lucky I have a guitar, so it's easy to listen to, because if you listen to the original Thai music and the originally tuned instruments, it is sometimes, for Western listeners, it's difficult to listen to because of the different scale we are using. So they are using a tempered scale, and we only have a scale of 8 notes also, but okay, the octave, the fourth and fifth is the same like in the Western system, or almost the same, but the other intervals are different. So that can make it difficult for Western ears to accept, but we have done all that conversion already on the guitar. So you can play, I dare to say that you can play Thai music very authentically in a tempered system on a guitar, and nobody has a problem at all to listen to it. Quite the opposite, they really enjoy it normally.
3: สำหรับการบันทึกเทปสัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้ดำเนินการเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่คุณฮักกี้กำลังจะเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานผมได้ขอให้คุณฮักกี้ได้เล่าถึงภารกิจสำคัญของคุณฮักกี้ในช่วงเดือนกันยายนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังครับคุณฮักกี้กล่าวว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ยังสามารถเดินหน้าจัดการแสดงในครั้งนี้ได้ในต่างแดนถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้เพราะสำหรับผมดนตรีไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรดนตรียังคงอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อสถานการณ์ต่างๆเลวร้ายผู้สนับสนุนหลายรายบอกผมว่ากรุณาหยุดก่อนเถอะประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักแต่ผมกลับตอบว่าไม่ครับนี่ต่างหากคือเวลาที่เราควรนำดนตรีออกมาไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดในช่วงเวลานั้นมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังจากการถูกลดเงินเดือนและประสบกับปัญหาต่างๆผมคิดว่าหากท่านเหล่านั้นมีดนตรีอยู่ในหัวใจหรือมีศิลปะบางอย่างอยู่ในชีวิตพวกเขาอาจไม่ตกอยู่ในความสิ้นหวังเช่นนั้นผู้ที่มีดนตรีหรือศิลปะอยู่ในความคิดในหัวใจมักจะมีบางสิ่งให้ยึดเหนี่ยวไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเลวร้ายเพียงใดก็ตามในเวลานี้โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหามากมายในฐานะนักดนตรีเราคงไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้มากนักเพราะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือบทบาทของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือพยายามส่งต่อสารแห่งสันติผ่านเสียงดนตรีครับท่านกล่าวว่าการเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในยุโรปครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Magical Melodies of Thailand and Beyond เมื่อหลายปีก่อนท่านกล่าวว่าผมเคยจัดทำอัลบั้มชื่อ Magical Melodies of Thailand และนับจากนั้นผมก็ได้ประพันธ์ดนตรีใหม่ดัดแปลงและเรียบเรียงบทเพลงใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากดังนั้นการแสดงครั้งนี้จึงเป็นเสมือนพัฒนาการต่อยอดจากอัลบั้มชุดนั้นเราจะเริ่มต้นการแสดงที่ซาวส์บูร์กเมืองบ้านเกิดของผมซึ่งมีโบสถ์ที่งดงามอย่างยิ่งและเป็นสถานที่ที่ผมเคยมีโอกาสบันทึกเสียงอัลบั้มบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดที่2จากนั้นเราจะเดินทางต่อไปยังกรุงบอนอดีตเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีที่นั่นสมาคมไทยเยอรมันซึ่งเป็นสมาคมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปจะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบอร์ลินจัดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นหลังจากนั้นเราจะเดินทางต่อไปยังกรุงบูดาเปสต์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยจะจัดเทศกาลไทยในรูปแบบงานกลางแจ้งผมจะมีส่วนร่วมในพิธีเปิดและในช่วงค่ำก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของผมครับจากบูดาเปสต์ท่านกล่าวว่าท่านจะบินต่อไปยังกรุงบรัสเซลซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยมีทำเนียบที่งดงามมากมีลักษณะคล้ายสวนขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและงดงามอย่างยิ่งสำหรับการแสดงตามชื่อของการแสดงโปรแกรมนี้จะนำเสนอบทเพลงไทยผมยังไม่ได้ตัดสินใจรายละเอียดทั้งหมดแต่โดยปกติแล้วผมชอบเริ่มต้นด้วยดนตรีที่มีพลังและเสียงคึกคักอย่างเช่นดนตรีอีสานเพื่อสร้างบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกับผู้ชมเนื่องจากผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจไม่ได้คุ้นเคยกับดนตรีไทยถ้าพวกเราผมจึงอยากนำเสนอดนตรีจากภูมิภาคต่างคลาสสิกและดนตรีพื้นบ้านเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพว่าดนตรีไทยมีความหลากหลายเพียงใดผมโชคดีที่เครื่องดนตรีของผมคือกีตาร์เพราะทำให้ดนตรีเหล่านั้นเข้าถึงผู้ฟังชาวตะวันตกได้ง่ายขึ้นดนตรีไทยดั้งเดิมใช้ระบบเสียงที่แตกต่างจากดนตรีตะวันตกซึ่งในบางครั้งอาจทำให้ผู้ฟังชาวตะวันตกที่ไม่คุ้นเคยรู้สึกเข้าถึงได้ยากเพราะช่วงเสียงบางช่วงแตกต่างจากระบบเสียงตะวันตกแต่เราได้ถ่ายทอดดนตรีเหล่านั้นมาสู่ระบบเสียงของกีตาร์แล้วผมกล้าพูดว่าเราสามารถบรรเลงดนตรีไทยบนกีตาร์ในระบบเสียงแบบตะวันตกได้โดยยังคงเอกลักษณ์ของดนตรีไทยไว้อย่างมากและผู้ฟังไม่เพียงไม่มีปัญหาในการรับฟังแต่โดยทั่วไปกลับชื่นชอบเป็นอย่างมากคุณผู้ฟังกำลังรับฟังการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอเคอร์มานนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันครับโอกาสนี้รายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health ขอเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรลำดับที่43บรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิกโดยคุณฮักกี้ไอเคอร์มานในบทเพลงชื่อความฝันอันสูงสุดขอเชิญรับฟังครับ

0: And I try to represent the most significant parts of our music, and it includes the classical, obviously Thai classical music, and all the Thai folk music from the various regions of Thailand. I also will put some inspirations that other composer friends, Western composer friends, had when they came to Thailand, and my own vision of what Thai music is, what it can be, what it really is, what it can be, what it maybe will be in the future. And and some very popular traditional Thai melodies that we have. Many people don't know this, that we have fantastically deep music. It's not all dance the Ram Wong or something. We have some pieces like, for example, Nam Ta Sang Dai. It is such a deep piece, and the meaning of the piece, when Pantai Nora Singh goes on his last trip, it's such a tragic story. And the music, you can play it in a way, sometimes if you really play it well, the audience will just simply cry. And if I didn't play it well, they don't cry. But it is a piece that even when I play it, I can look. You get goosebumps because the melody, it's so deep, it has so much depth. And sometimes I wonder why we have to always admire all the Western music for its depth or significance or something, whereas we have all that in Thailand. We have it, we just have to recognize it and use it. So what Kru Sangha did with its pieces is just overwhelming. And so I'm very, very honored to have the chance to represent this. And I always close the concert with a piece called Tek No Toi, which is a it's a fusion piece which I wrote on a Christmas evening in Bangsarei. I was sitting on a balcony, and Christmas Eve you hear like Christmas songs from some Farang neighbors, and you hear some Thai classical music from the temple somewhere, temple fair. And then of course comes the techno truck with all the techno music, and everything becomes a big mix up. And so that piece is about that. That is also possible in Thailand, that you have it all on one plate. So I think we can make some music out of that as well. But just before that is this piece that always really, really rocks me, is this Nam Ta Sang Dai. And also another similarly deep and piece that really makes you almost melt from the chair is Rakrisiya from the movie about the 1950s. And we also have pieces that we think they are Thai, but actually they came from somewhere else. For example, Sakuna, which is actually a burung kakatua from Indonesia, but we adapted. And it's so nice to see how that is also another part of the program, to see how easily music travels within Southeast Asia, and how much similarities we have in Southeast Asia, in the ASEAN states. For example, a lot of Laotian songs, we think they are Thai, and many Laotian people think many Thai melodies are Laotian. And in the end, does it really matter whom it belongs to? I don't think so. I think it belongs to all of us, and we just enjoy it together instead of trying to find out who's the owner. So, yeah, I think the program is very a lot of variety, or I try to put that, and I hope that the message can reach the Western listener. But normally, I remember when I first started doing this 40 years ago, people thought, "Oh my God, this guy is crazy. What is he playing? Gamka, Gamka." Asani used to write a nice piece for me called Gamka, Gamka, or something like that. And 2 or 3 years later, I went there, and after the concert, I tried to get my score, and it was all gone. So people just took away the score because they wanted to play it by themselves. And these days, it's I think people are very hot on getting some printed score of the Thai music, or at least some recordings. And things have changed a lot, and that is a very positive sign. And also, I think we have so many good things and powerful things in Thailand that we can present and we don't have to be shy, because it's the quality of is just as good as any Western music. So I think we should make use of what we have, and instead of always bow to the foreign powers.
1: คุณฮักกี้ไอเคอร์มานกล่าวว่าสำหรับในการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตในยุโรปในครั้งนี้ผมพยายามนำเสนอองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของดนตรีไทยทั้งดนตรีไทยคลาสสิกและดนตรีพื้นบ้านจากภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้ยังมีผลงานที่สะท้อนแรงบันดาลใจของเพื่อนนักประพันธ์เพลงชาวตะวันตกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยรวมถึงมุมมองของผมเองว่าดนตรีไทยคืออะไรสามารถพัฒนาไปสู่อะไรได้บ้างและในอนาคตอาจมีรูปลักษณ์อย่างไรนอกจากนี้ยังมีบทเพลงไทยดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมหลายบทซึ่งบางครั้งเราอาจไม่ได้ตระหนักว่าประเทศไทยมีดนตรีที่มีความลึกซึ้งอย่างยิ่งดนตรีไทยไม่ได้มีเพียงบทเพลงสำหรับการร่ายรำหรือรำวงเท่านั้นตัวอย่างหนึ่งคือน้ำตาแสงใต้ซึ่งเป็นบทเพลงที่ลึกซึ้งมากเรื่องราวของเพลงเกี่ยวข้องกับพันท้ายนรสิงห์ในการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องราวที่โศกเศร้าอย่างยิ่งและท่วงทำนองก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาได้อย่างลึกซึ้งหากบรรเลงบทเพลงนี้ได้ดีบางครั้งผู้ฟังถึงกับหลั่งน้ำตาแต่ถ้าผมบรรเลงได้ไม่ดีพวกเขาก็ไม่ร้องไห้ครับแม้แต่ตัวผมเองขณะบรรเลงบางครั้งก็แทบไม่สามารถมองออกไปยังผู้ฟังได้เพราะบทเพลงทำให้รู้สึกขนลุกท่วงทำนองมีความลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยอารมณ์อย่างมากบางครั้งผมจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดเราจึงมักชื่นชมดนตรีตะวันตกอยู่เสมอในเรื่องของความลึกซึ้งหรือความสำคัญทั้งที่ในประเทศไทยเองเราก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเราเพียงต้องมองเห็นคุณค่าและนำมาใช้ครับสิ่งที่ครูสง่าได้สร้างสรรค์ไว้กับบทเพลงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งและผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสนำผลงานไปถ่ายทอดครับโดยปกติแล้วผมจะปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยบทเพลงชื่อเทคโนเต้ยซึ่งเป็นบทเพลงแนวผสมผสานที่ผมประพันธ์ขึ้นในคืนวันคริสต์มาสที่บางเสร่วันนั้นผมนั่งอยู่บนระเบียงในคืนคริสต์มาสอีฟผมได้ยินเสียงเพลงคริสต์มาสจากบ้านของเพื่อนบ้านชาวต่างชาติขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยเดิมจากงานวัดที่ไหนสักแห่งแล้วจากนั้นก็มีรถที่เปิดเพลงเทคโนดังๆแล่นผ่านทุกอย่างจึงผสมปนเปไปหมดบทเพลงนี้จึงเกิดขึ้นจากภาพนั้นและสำหรับผมมันสะท้อนสิ่งหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนั่นคือเราสามารถมีทุกสิ่งอยู่ร่วมกันได้ในที่เดียวและผมคิดว่าเราก็สามารถสร้างดนตรีขึ้นจากการผสมผสานเช่นนั้นได้เช่นกันแต่ก่อนที่จะถึงบทเพลงสุดท้ายมีเพลงหนึ่งที่สะเทือนอารมณ์ผมอย่างมากเสมอนั่นคือน้ำตาแสงใต้และยังมีอีกบทเพลงหนึ่งที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันเป็นบทเพลงที่สามารถทำให้คุณแทบละลายไปกับเก้าอี้นั่นคือรักริษยาจากภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษ1950ครับนอกจากนี้เรายังมีบทเพลงบางเพลงที่เราคิดว่าเป็นเพลงไทยแต่แท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดมาจากที่อื่นเช่นสกุนาซึ่งเดิมมาจากอินโดนีเซียแต่ประเทศไทยได้นำมารับและปรับใช้สำหรับผมนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของรายการแสดงครั้งนี้เพราะทำให้เราได้เห็นว่าดนตรีสามารถเดินทางข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างง่ายดายเพียงใดและประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนมีความคล้ายคลึงและเชื่อมโยงกันทางดนตรีมากเพียงใดและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของรายการแสดงครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นว่าดนตรีสามารถเดินทางและถ่ายทอดข้ามพรมแดนภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างง่ายดายเพียงใดและประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคล้ายคลึงและเชื่อมโยงกันทางดนตรีมากเพียงใดตัวอย่างเช่น มีบทเพลงของลาวอยู่มากมายที่เราคิดว่าเป็นเพลงไทยขณะเดียวกันชาวลาวจำนวนไม่น้อยก็อาจมองว่าท่วงทำนองของไทยหลายบทเป็นท่วงทำนองของลาวแต่ท้ายที่สุดแล้วมันสำคัญจริงหรือว่าดนตรีเหล่านั้นเป็นของใครสำหรับผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าดนตรีเหล่านี้เป็นของพวกเราทุกคนและเราสามารถร่วมกันชื่นชมและมีความสุขกับดนตรีได้ดังนั้นผมคิดว่ารายการแสดงครั้งนี้มีความหลากหลายอย่างมากผมพยายามรวบรวมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันและหวังว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารจะสามารถเข้าถึงผู้ฟังชาวตะวันตกได้ผมยังจำได้ว่าเมื่อผมเริ่มทำสิ่งนี้ครั้งแรกเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วผู้คนมองผมแล้วคิดว่าโอ้พระเจ้าผู้ชายคนนี้คงบ้าไปแล้วเขากำลังเล่นอะไรอยู่2หรือ3ปีต่อมาเมื่อผมกลับไปแสดงที่นั่นอีกหลังจบคอนเสิร์ตผมพยายามจะไปเก็บโน้ตเพลงของตัวเองแต่ปรากฏว่าโน้ตทั้งหมดหายไปแล้วผู้คนนำโน้ตเพลงเหล่านั้นไปเพราะพวกเขาต้องการนำไปลองบรรเลงด้วยตนเองทุกวันนี้ผมคิดว่าผู้คนมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะหาโน้ตเพลงไทยที่ได้รับการจัดพิมพ์หรืออย่างน้อยก็หาเสียงบันทึกของบทเพลงเหล่านี้เพื่อนำไปศึกษาและบรรเลงสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและสำหรับผมนี่เป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งครับผมยังคิดด้วยว่าประเทศไทยมีสิ่งดีงามและทรงคุณค่าอยู่มากมายที่เราสามารถนำเสนอให้โลกได้เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกเขินอายเพราะคุณภาพของดนตรีไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าดนตรีตะวันตกแต่อย่างใดดังนั้นผมคิดว่าเราควรเห็นคุณค่าและนำสิ่งที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะมองว่าสิ่งที่มาจากต่างประเทศที่ทรงอิทธิพลย่อมเหนือกว่าสิ่งที่เรามีอยู่และนั่นเป็นการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอโคมานนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันครับรายการ Wise Vision ขอขอบคุณคุณฮักกี้เป็นอย่างยิ่งครับและขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ตอนที่4ได้ในสัปดาห์หน้าครับและในโอกาสนี้รายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรลำดับที่37บรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิกโดยคุณฮักกี้ไอคอมานมานำเสนอครับในบทเพลงชื่อในดวงใจนิรันดร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: Global Heart Mindful Health FM 95.5
1: คุณฟังอยู่กับรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะทาง FM 95.5 MHz ครับในช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านการให้บริการ Wellness ในภูมิภาคและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellnessแขกของเราคือดร.เพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับผมได้เรียนเชิญดร.เพ็ญพิสุทธิ์แนะนำตนเองกับท่านผู้ฟังรายการและได้เรียนถามถึงบทบาทและภารกิจของท่านโฆษกกระทรวงอว.ว่าท่านได้วางแนวทางการทำงานไว้อย่างไรบ้างขอเชิญติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลนะคะก็ปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะตู่คิดว่าภาพรวมของการเป็นโฆษกอะค่ะคือเราก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภารกิจของกระทรวงแล้วก็ภารกิจที่ท่านรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์นะคะต้องการที่จะทำให้ภารกิจกระทรวงนั้นเนี่ยสามารถให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมได้ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะภารกิจเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนในเรื่องของการพัฒนาด้านทุนมนุษย์นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการพัฒนาด้าน Wellness Economy แล้วก็ส่วนในการพัฒนานโยบายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสยามซิลิก้าสยามเมดิก้าซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นนโยบายที่เราจะต้องทำในช่วงที่เรามีตำแหน่งดังนั้นเนี่ยการสื่อสารว่าภารกิจงานแต่ละอย่างเนี่ยถึงไหนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบเนี่ยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างไรหรือว่าสามารถที่จะพัฒนาให้กับประเทศชาตินี้ได้ยังไงก็เป็นภารกิจที่โฆษกมีหน้าที่ที่จะต้องสื่อสารเรื่องราวเหล่านั้นให้ชัดเจนรวดเร็วแล้วก็ถ่องแท้ค่ะอาจารย
1: ์ในแง่ของนโยบายที่จะดำเนินการในช่วงเวลาข้างหน้าเนี่ยที่เร่งด่วนที่สุดนี่มีอะไรบ้างครับ
2: นโยบายที่เร่งด่วนตอนนี้ต้องบอกว่ามีค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์มีตั้งแต่ขาในเรื่องของการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ Human Capital ค่ะซึ่งเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราได้ประกาศไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะเรื่องของ Thailand Square ว่าเราต้องการยกระดับทุนมนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนา7อุตสาหกรรมนะคะเพื่อให้คนเนี่ยมีทักษะที่เตรียมพร้อมกับอุตสาหกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ up skill re skill นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีการทำงานทุกหลายภาคส่วนซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงอว.อย่างเดียวแต่เราต้องทำงานแม้แต่กระทรวงพม.กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันไม่สามารถสำเร็จได้เพียงแค่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งการทำงานบูรณาการร่วมกันแล้วเราหาเจ้าภาพเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากแม้นโยบายในเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเสร็จได้ภายในระยะเวลารวดเร็วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำทุกวันนี้เนี่ยเรามีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายถ้าวันนี้ศักยภาพของคนไทยไม่สามารถพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเราก็ไม่สามารถที่จะทำประเทศเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นดังนั้นเตรียมความพร้อมเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องเร่งด่วนและที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยการทำงานเป็นทีมเวิร์กสำคัญที่สุดเพราะการทำงานในฝ่ายบริหารของข้าราชการเนี่ยค่ะอาจารย์การที่เราได้ทำงานเป็นโปรเจกต์แล้วเรามีเจ้าภาพที่รับผิดชอบจริงจังตัวว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะผลักดันไปด้วยกันให้จิ๊กซอว์นั้นเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเราก็มีโปรเจกต์ที่เรียกว่า Thailand Skill Bridge นะคะซึ่งสามารถที่จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถพัฒนาในเรื่องของ up skill re skill ได้ซึ่งก็สามารถที่จะตอนนี้ค่ะมีคนมาสมัครประมาณกับแสนคนแล้วนะคะตามเป้าหมายนะคะก็มีอุตสาหกรรมที่อยากจะสมัครเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าเราตั้งกรอบไว้7อุตสาหกรรมซึ่ง Wellness ก็เป็น1ใน7อุตสาหกรรมที่เป็น New S Curve ที่เราจะต้องเดินไปให้ได้ค่ะส่วนเรื่องของอันอื่นนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Wellness Economy ค่ะอาจารย์ซึ่ง Wellness Economy อย่างที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของ Wellness มาแรงมากแต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือ Wellness มันไม่ใช่แค่เทรนด์แต่ Wellness เนี่ย มันเป็นทางรอดของประเทศจริงๆถ้าวันนี้เรามามองกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีความพร้อมอันไหนมากที่สุดต้องบอกว่าระบบสาธารณสุขประเทศไทยเป็นระบบสาธารณสุขที่ค่อนข้างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนเรามีระบบ JCI ค่อนข้างเยอะนะคะเรามี Medical Tourism ซึ่งต่างชาติก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องราคา affordable ไว้นะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก็ส่องรับในเรื่องของ wellness economy แต่ว่าเราจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยเติบโตโดยธรรมชาติไม่ได้ในเมื่อเรามีต้นทุนอยู่แล้วเราก็ต้องอาศัยทั้งกรอบนโยบายทั้งกรอบความร่วมมือเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถทัดเทียมในเรื่องของการเป็น wellness ของโลกได้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จาก service base อย่างเดียวมันจะต้องมาจาก side base ด้วยซ้ำนะคะการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของการสนับสนุนงานวิจัยการทำให้งานวิจัยเนี่ยสามารถ commercialization ได้แล้วก็การสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์สามารถนำ ATMP มาใช้อย่างเร่งด่วนอันนั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เป็น new growth engine ที่เราจะต้องเดินกันพร้อมๆหลายๆขานะคะตู่ก็เลยว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจเร่งด่วนค่อนข้างมีเยอะแต่วันนี้ขอพูด2ประเด็นก็คือเรื่องทุนมนุษย์ที่พ่อแม่พี่น้องทางบ้านอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้บ่อยกับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ wellness economy ค่ะอาจารย์
3: ครับเรามองว่าเราจะสามารถบรรลุผลสำเร็จอะไรได้บ้างในสัก1ปีข้างหน้านะครับ
2: ตู่ว่าอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเราค่อนข้างเห็นภาพชัดนะคะว่าแอคชั่นแพลนในแต่ละเฟสเนี่ยเราจะเดินไปยังไงเนื่องจากกรอบนโยบายเนี่ยมันค่อนข้างกว้างและค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยทุนมนุษย์ไม่สามารถสำเร็จได้หรือว่าแล้วเสร็จได้ภายในปี2ปีเพราะทุนมนุษย์เนี่ยคือการสร้างกรอบให้ฟันดาเมนทัลในเรื่องของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะท้าทายกับโลกในอนาคตได้แล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นกรอบระยะยาวไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลกรอบทางด้านทุนมนุษย์เนี่ยจะต้องพัฒนาต่อไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อในเรื่องของการแข่งขันหรือทำให้ประเทศไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลางค่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอีก1ปีเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นกรอบการทำงานและเจ้าภาพค่อนข้างชัดรวมไปจนถึงแอคชั่นแพลนแต่ละเฟสว่าวันนี้ทางรัฐจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัยที่วันนี้ 20% ของประชากรเนี่ยก็ถือว่าอายุ60กว่าแล้วแต่เราจะบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องท้าทายอย่างเดียวก็ไม่ได้อันนั้นมันก็จะเป็นโอกาสอีกอย่างนึงที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรับกับ Silver Economy ซึ่งมัน

0: แน่นอนนะคะอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีเนี่ยเราได้มีคณะกรรมการเวลเนสแห่งชาตินะคะซึ่งเซ็นโดยท่านนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็คือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นประธานซึ่งกรอบของการทำงานเนี่ยเราได้แบ่งของ Wellness Economy เนี่ยเป็นออกเป็นทั้งหมด10สาขาซึ่งก็คิดว่าคาดจะประชุมรอบแรกนะคะก็คือปลายเดือนตุลาคมและในขณะเดียวกันนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนอีกกรอบนึงก็คือกรอบของการทำงานคณะกรรมการแห่งชาติเรื่องของทุนมนุษย์ซึ่งทุนมนุษย์นะคะมันก็จะส่งเสริมเรื่องของ Wellness Economy ด้วยนะคะเพราะว่าทุนมนุษย์เนี่ยมีส่วนนึงที่ดูเรื่องของยาและสุขภาพซึ่งอาจารย์ปิยมิตรเป็นประธานตู่ก็เลยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกวางจิ๊กซอไปหมดแล้วว่าwellness economy เนี่ยเป็นอัมเบร่าใหญ่แล้วก็ทุนมนุษย์เป็นอัมเบร่าใหญ่ส่วนไส้ในว่าเราจะเดินไปยังไงมีกี่แองเกิลบ้างเนี่ยก็คือจะเห็นภาพชัดก็คือปลายตุลาคมนี้แต่ว่ากรอบที่ได้เห็นแน่ๆเราจะได้เห็น KPI ในการวัดว่าอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปแล้วอะไรที่เรามีต้นทุนแล้วทำให้ดีขึ้นรวมไปจนถึงเห็นภาพ scientific based wellness ภาพชัดมากขึ้นว่าคนไทยมีนักวิจัยเก่งๆเยอะแยะมีงานวิชาการเก่งๆเยอะแยะแต่ว่าทำไมวันนี้มันถึงมีแกปที่ทำให้คนเก่งๆไม่อยากอยู่ในประเทศไทยเราจะทำยังไงให้อีโคซิสเต็มของการทำงานวิจัยที่อยู่ในห้องแลบอยู่ในเปเปอร์เนี่ยถูกคอมเมอร์เชียลไลซ์ออกมาใช้ได้จริงเราจะต้องทำอีโคซิสเต็มที่สนับสนุนพวกเขาให้เขาสามารถที่จะเติบโตในประเทศไทยได้ทำงานวิจัยในประเทศไทยได้หาทุนในประเทศไทยได้ซึ่งเพลเยอร์ในเรื่องนี้ค่ะก็มีตั้งแต่มหาวิทยาลัยเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่สามารถที่จะลงทุนได้ NIA ปัจจุบันก็สามารถลงทุนในโปรเจกต์ที่เขาคิดว่าทำได้เป็น VC ตอนนี้นะคะก็เราพยายามทำอีโคซิสเต็มที่สนับสนุนงานวิจัยดีๆให้มันเกิดขึ้นนะคะตู่ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างโอซิมปิกค่ะอาจารย์โอซิมปิกเนี่ยก็เกิดจากประเทศเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาก็มีอีโคซิสเต็มที่สนับสนุนตั้งแต่งานวิจัยภาคผลิตจนไปถึงการคอมเมอร์เชียลไลซ์ต่างๆมันก็เลยทำให้ GDP ในประเทศเดนมาร์กเนี่ยโตขึ้นจากการผลิตยาแล้วถ้าเราจะไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าทำอย่างไรให้จิ๊กซอนั้นเนี่ยมันประกอบกันแล้วมีเจ้าภาพแล้วมีผู้ประสานงานเพราะว่าเวลาสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นถ้ามันขาดการคอลลาโบเรชันร่วมกันมันก็จะเกิดหุบเขามรณะคืองานวิจัยที่ดีๆมันไม่สามารถกระโดดออกไปสร้างผลิตผลสร้างมัลติพลายเออร์เอฟเฟคสร้างเศรษฐกิจให้กับคนไทยได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นแน่ๆก็คืออีโคซิสเต็มที่สนับสนุน scientific based wellness ค่ะให้ไปสู่ปลายน้ำและให้ปลายน้ำเนี่ยสร้างมูลค่าจากการบริการให้มันมากขึ้นค่ะ
1: เรียนถามเรื่องของทุนมนุษย์ในแง่ของประชากรของไทยเนี่ยเรากำลังเข้าสู่วัยสูงอายุจำนวนสัดส่วนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันประชากรก็ลดจำนวนลงด้วยในทุกๆเดือนเนี่ยนะครับคราวนี้การจะเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมสำหรับอนาคตซึ่งมันจะมีทั้งประชากรก็หดตัวประชากรก็สูงอายุด้วยเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องรับผิดชอบภาระทางการเงินต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
0: ตู่คิดว่าประเด็นเรื่องของสังคมผู้สูงวัยหรือสังคมสูงอายุเนี่ยเป็นประเด็นที่แบ่งเป็น2เรื่องค่ะอาจารย์เป็นประเด็นที่ท้าทายที่ทุกคนต้องปรับตัวแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการกันถ้าในพูดถึงมุมความท้าทายเนี่ยถ้าเอาเรื่องส่วนตัวก็คือเพื่อนตู่ที่เรียนมาด้วยกันนะคะในแก๊งเราจะมีอยู่7คนค่ะอาจารย์ไม่มีคนไหนที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากมีลูกเลยแต่ว่าอันนี้มันก็เป็น perception จากการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ง่ายที่สุดนะคะเหตุผลก็เพราะว่า1ก็คือเรื่องของอาจจะเป็นภาวะทางการเงินด้วยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นอิสระนะคะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ความรู้สึกว่าการที่เราจะต้องมีลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากมีเหมือนเมื่อก่อนนะคะ perception เปลี่ยนไปสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวเนี่ยตู่ว่ามันก็ต้องแบ่งเป็นเรื่องของการสนับสนุนให้คนมีลูกนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะไปโยงเรื่องของบริบททางด้านเศรษฐกิจว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นกับดักรายได้ปานกลางไม่อย่างนี้มันก็จะติดเรื่องของ financial freedom อยู่กับเรื่องที่สองก็คือการจัดการบริหารทางด้านการเงินและการคงคลังก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะแล้วก็เป็นนี่คนเรือนถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้คนไทยไม่อยากมีลูกนะคะแล้วก็ข้าวของตอนนี้ก็

0: บโตสูงขึ้นซึ่งอันนี้ภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยแล้วส่วนในเรื่องของถ้าเราอยู่ในสังคมสูงวัยแล้วเนี่ยคนไทยก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการป้องกันตัวเองก่อนการที่เราจะมีโรคไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีแต่ไลฟ์สแปนแต่เฮลท์สแปนเราไม่ได้ดังนั้นศาสตร์ของไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะอาจารย์ก็จะเข้ามาช่วยว่าเราจะทำยังไงให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลดการนั่งรถเข็นหรือว่าลดการติดเตียงใช่ไหมคะเราก็ต้องเพิ่มเฮลท์สแปนของเราโดยหลักการง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนอย่างมีคุณภาพการไม่ดื่มแอลกอฮอล์การกินไดเอทที่ดีนะคะหรือว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งการมีโซเชียลคอนเนคชั่นที่ดีการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีอย่างในประเทศญี่ปุ่นอย่างบลูโซนเนี่ยเขาก็มีศาสตร์ที่เรียกว่าอิคิไกคือเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายซึ่งอันเนี้ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของสายศิลป์แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะคะมันคือฟันดาเมนทัลของไลฟ์สไตล์เมดิซีนที่ทำยังไงให้เรามีชีวิตที่สุขภาพดีแล้วก็ยืนยาวได้มากที่สุดก็เลยคิดว่าการที่เราจะทำ wellness for all เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากแล้วเราสามารถทำด้วยตัวเราได้ง่ายๆก็คือการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ดีก่อนนะคะเราก็จะช่วยลดในเรื่องของการนั่งอยู่บนรถเข็นหรือว่าการติดเตียงได้ค่ะอาจารย์
1: และนั่นเป็นการสัมภาษณ์ดร.เพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับรายการ Wise Vision ขอขอบคุณดร.เพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลเป็นอย่างยิ่งครับและติดตามการสัมภาษณ์ตอนที่2ได้ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับเวลาของรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลา 9:10 นถึง 10:00 นทาง FM 95.5 MHz กับผมยงยุทธมัยลาภครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
4: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้รอเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับ

0: ลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วน ปุริมปราศโสภภาครายงาน
0: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
6: นางสาวพรรักกลบดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตศิลป์ร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-054พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: น้ำลดลงนะครับประมาณสัก 10-20 เซนติเมตรได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับส่วนจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากน้ำเจ้าพระยาไม่ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วปริมาณน้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วก็ไม่ล้นคันกั้นน้ำครับในส่วนของภาคตะวันตกครับวันที่10-11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเดิมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยอลงกรณ์นะครับก็มีน้ำลดลงแล้วนะครับก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงที่ท้ายเขื่อนนะครับแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของสมุทรสงครามครับที่บางคนทีลำพวาเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น12เครื่องเพื่อผลักดันน้ำให้ออกไปสู่ทะเลมากขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับการคาดการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่พยายามทำให้น้ำเนี่ยไม่เกินระดับกักเก็บน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงชลประทานก็ได้เตรียมการนะครับพร้อมรับมือสำหรับฝนที่จะเข้ามาแล้วก็ระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนได้นะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาแล้วก็มีความกังวลอยู่ครับคือพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำที่ลงมาสู่จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มลดลงแต่ว่าลดลงอย่างช้าๆนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ในส่วนของฝั่งนครนายกนะครับได้มีการพยายามรักษาสมดุลน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับน้ำที่ลงมาผนวกกันปราจีนบุรีกับนครนายกก็มาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพี่น้องที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรื่องของการที่น้ำจะผ่านพ้นแนวคันกั้นน้ำด้วยนะครับในส่วนนี้เองนะครับในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ทางรองเลขาธิการสทช.ครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแม้ว่าแม่น้ำปิงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับกับเพชรบุรีตามที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกนะครับในเรื่องของความจุของเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยประมาณ 98.5% ซึ่งก็จะมีการบริหารการตามสถานการณ์ฝนที่ทางกรมอุตุคาดการมาก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องโดยที่บริหารการทั้งเขื่อนแม่กลองตอนล่างด้วยโดยกรมชลประทานปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายเนี่ยนะครับรับได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเนื่องจากบริเวณตลิ่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าตลิ่งฝั่งซ้ายนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีก็ตามที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับซึ่งสถานการณ์ฝนเนี่ยครับจากที่กรมอุตุกับทางสศน.ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมพร้อมในการรับในปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักในวันที่10 11 12นะครับที่เกิดขึ้นในวันที่นะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยตามคาดการณ์นะครับที่ลงมาเนี่ยก็ประมาณ 2,100 ล้าน ก็เกือบ10เท่าของเขื่อนป่าเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับผมซึ่งน้ำส่วนใหญ่ก็จะมาทางภาคตะวันออกหรือในโซนตะวันออกนะครับผมหรือในเขาเรียกว่าในฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางประกงสัดส่วนของลุ่มน้ำนะครับของลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยจะมา4เท่าก็คือจากลุ่มน้ำปราจีนบุรีนครนายกประมาณ1เท่าแล้วของส่วนของลุ่มน้ำที่เป็นฉะเชิงเทราเองแถวคลองท่าราชเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2-3 เท่าแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของมวลน้ำนะครับในฝั่งตะวันออกของฉะเชิงเทราเนี่ยมีภูเขาสูงทำให้การเคลื่อนตัวเร็วทำให้มวลน้ำเนี่ยถูกผลักข้ามคันของโครงการพงษ์เชียงชิดนะครับเข้าไปในรอยต่อระหว่างกทมกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำก้อนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบดาวเทียมล่าสุดนะครับของยุโรปนะครับผมเมื่อวันที่2ตุลาคมน้ำถูกผลักเข้าไปอยู่ในโซนของระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องการที่ระบายน้ำไหลรอยต่อนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนายกตั้งแต่องครักษ์จะเข้ามาที่บางน้ำเปรี้ยวบางส่วนก็จะเข้ามาในโซนที่ผมเรียนนะครับว่าระหว่างคลองพงษ์เชียวชิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการประสานกับกทมกับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับและโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการร่วมกับทางกรมชลประทานในการที่จะผลักนะครับน้ำที่จะไปที่คลองชายทะเลเร็วที่สุดซึ่งในคลองชายทะเลเองเนี่ยกรมชลประทานเองได้สูบน้ำในระดับต่ำสุดในส่วนของคลองสำโรงนะครับทางเทศบาลทางอบจ.สมุทรปราการก็ได้มีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยระดับต่ำน้ำจากตรงนี้นะครับทางกทม.หลังจากที่กทม.เนี่ยได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดรับน้ำส่วนหนึ่งตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี้ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
1: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างไร้รอยต่อนะครับมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยที่สทนช.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นหัวใจในการช่วยในการ

0: ระบายน้ำร่วมกับพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับตรงนี้นี่เองในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรเนี่ยรองโฆษกรัฐดานะครับจะให้ข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้มี3เส้นทางด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีเหลือแล้วนะคะจะเหลือที่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอยู่2จุดด้วยกันค่ะได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงค่ะโดยชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะมีทั้งสิ้น80ชุมชนค่ะในกรุงเทพมหานครโดยที่ลาดกระบังนะคะมีจุดที่น้ำแห้งแล้วอยู่ในการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเก็บทำความสะอาดขยะค่ะและยังมีโซนที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำค่ะโดยโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่มีน้ำมาเติมอยู่ที่จากฉะเชิงเทราด้วยค่ะโดยภาวะปริ่มน้ำโซนนิ่งตรงนี้ค่ะจะหมายรวมถึงทั้งหนองจอกบางกะปิและลาดพร้าวบางส่วนด้วยนะคะในรายละเอียดเป้าของการระบายน้ำของกทมจะเป็นเช่นไรเนี่ยจะให้ทางกทมเป็นผู้ชี้แจงรวมถึงวันนี้มีข่าวดีเรื่องเอกสารเยียวยาจากกทมด้วยค่ะและยังจะให้กทมตอบในเรื่องของประเด็นที่เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ในเรื่องของการเยียวยาในชุมชนเคหะคลองจันว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่นะคะทางนี้จะให้ทางกทมที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้รายละเอียดค่ะเชิญค่ะ
2: ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก3เมตรต่อกนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่ม9นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับ

0: เจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยเป็นการบริการประชาชนนะครับในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลักกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับ
1: ครับในทุกพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีความพยายามแล้วก็มีการร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการพยายามทำให้น้ำระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไม่รอครับให้น้ำลดลงเองตามธรรมชาติแต่จะมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้น้ำลดลงเร็วแล้วพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเริ่มมีกระบวนการของการฟื้นฟูและเยียวยานะครับในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็การได้รับเงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้นี่เองผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะมาให้ข้อมูลในจุดนี้ครับเชิญครับ
2: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจซึ่งมีการช่วยเหลือทั้งหมด3ส่วนด้วยกันดังที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่1จะเป็นการพิจารณาจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2568นะคะซึ่งก็จะเป็นถ้าในส่วนของจังหวัดเนี่ยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาของการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าเช่าบ้านพัก ไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้รับการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาเลี้ยงชีพก็จะได้รับเพิ่มอีก 35,700 บาทอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของก้อนที่1ที่ผู้ประสบภัยจะต้องเข้าไปยื่นคำร้องนะคะแจ้งการขอรับการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตค่ะในส่วนของเงินก้อนนี้จังหวัดก็เริ่มมีการทยอยจ่ายในส่วนของพื้นที่เองค่ะส่วนของเงินที่2เป็นงานเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเพิ่มเติมมาอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้นตามมติครม.ตอนนี้จะเยียวยาเงินตามมติครม.ทั้งหมด66จังหวัดหรือที่เรียกว่าเงิน 9,000 และเงิน 5,000 บาทในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมจนทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทอาคารตึกสูงแม้ตัวตึกไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งก็ต้องเป็นในกรณีติดต่อกันเกิน7วันนะคะตามหลักเกณฑ์อันนี้คือเงินส่วนที่2ที่ทางรัฐบาลได้กำลังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลการรายงานในวันนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดซึ่งมีการส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.และปภ.มีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วไปเมื่อของช่วงเย็นที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 8,219 ครัวเรือนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดแก้วจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมเป็นเงินเยียวยาในรอบแรกนี้ที่จะทำการโอนจากธนาคารออมสินเข้ากับบัญชีพร้อมเพรย์ของผู้ประสบภัยนะคะอยู่ที่68,300,000บาทก็จะเป็นการโอนเงินภายในวันนี้กระชับเวลาจากที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบธนาคารออมสินจะโอนให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้ค่ะตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเห็นในโปรเซสของกระบวนการทำงานนะคะว่าเรามีโปรเซสกระบวนการทำงานของการเยียวยาในขั้นตอนเงินตามมติครม.อย่างไรค่ะในส่วนของเริ่มต้นนะคะผู้ประสบภัยที่แจ้งความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะเราจะมีการแจ้งกันเข้ามาผ่านระบบ2ช่องทางตามภาพที่ปรากฏที่หน้าจอขึ้นทันไหมคะค่ะก็จะเป็นการขึ้นการช่วยเหลือใน2ช่องทางค่ะอย่างแรกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็การ walk in เข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครเมื่อท่านยื่นเยียวยาผ่าน2ช่องทางนี้แล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับคำร้องในระบบและทำการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนทั้งที่อยู่ทั้งเอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลนี้ไปให้อำเภอและจังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอและระดับจังหวัดหรือกชพอกชพจเมื่อจังหวัดและอำเภอรับรองความถูกต้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครส่งมาให้แล้วเนี่ยจังหวัดจะทำการตรวจสอบและส่งมาให้ที่ปภ.ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายขอย้ำว่าทางปภ.จะตรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งจะดูชุดคำร้องว่ามีกรณีของข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่ซึ่งตรงนี้ปภ.จะใช้เวลาในการตรวจสอบ1วันทำการตามที่นายกรัฐมนตรีให้กระชับเวลามาและปภ.ก็จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินจากเดิมใช้เวลาการตรวจสอบความถูกต้องทางระเบียบทางการเงินเนี่ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางบัญชี3วันเราก็ปรับระยะเวลาเป็น1วันทำการทางออมสินจะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายและโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายในวัน นี้เป็นล็อตแรกที่จะแจ้งไปเมื่อสักครู่หนึ่งค่ะเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางข้อมูลบัญชีของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ค่ะอันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะคะว่าทำลายการจ่ายเงินนั้นเราเร่งตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดตามความเป็นจริงตามสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นะคะก็ได้ทำการประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 9,000 และ 5,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้ถ้าจังหวัดอำเภอสามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันเข้ามาได้รวดเร็วเพียงใดทางปภก็จะสามารถจัดส่งให้กับทางธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทันทีค่ะสำหรับในยอดของการยื่นลงทะเบียนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะวันนี้มียอดลงทะเบียนเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ที่ 1,422,167 ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากที่สุดอยู่ที่ 582,855 ครัวเรือนสมุทรปราการ 25,152 ครัวเรือนปทุมธานี 177,655 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา58,052 ครัวเรือนและลำดับที่5เป็นนนทบุรี 49,628 ครัวเรือนค่ะซึ่งส่วนนี้เป็นเงินที่เราเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนในภาคที่3นะคะพี่น้องประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาตามโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้กับประชาชนที่ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ระยะเวลาประกันไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะซึ่งให้การคุ้มครองด้านการที่อยู่อาศัยและด้านการคุ้มครองชีวิตและร่างกายข้อมูลปัจจุบันณวันนี้มีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งก็เป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินค่ะส่วนในกรณีของผู้เสียชีวิตอีก1รายมียื่นเข้ามาในระบบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้อยู่ระหว่างของบริษัทประกันตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางภาครัฐที่ได้ประสานให้ทางพื้นที่เร่งดำเนินการและทางปลายทางก็จะได้โอนเงินเยียวยาให้อย่างรวดเร็วแล้วก็วันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในรอบแรกนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามที่ธนาคารออมสินจะโอนให้ต่อไปค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับประจำวันที่8ตุลาคม2569ครับข้อมูลที่ได้จากการแถลงการนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในการดำเนินการต่อไปนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็จะสรุปข้อมูลแล้วก็รายงานให้กับพี่น้องประชาชนเป็นระยะผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้าและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าหากมีความสงสัยหรือประเด็นใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนติดต่อมาได้ที่ทุกช่องทางของสำนักโฆษกและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับสำหรับการแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปก็จะเป็นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ส่งตัวแล้วก็เริ่มมีการรับน้ำฝนที่จะเข้ามาแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันจันทร์ก็จะมีการแถลงเพื่อดูข้อมูลที่เกิดขึ้นจากฝนในรอบต่อไปแล้วก็ถ้าหากมีเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีการดำเนินการแจ้งเตือนและอาจจะมีการแถลงข่าวก่อนถึงวันจันทร์ครับในวันนี้ก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมนะคะกลับมารับหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่คิดถึงกันนะคะก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะหลังจากผ่านไป1ปีและคุณ
6: เอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เราได้โคจรมาเป็นพิธีกรคู่กันนะครับโอ้ก็ตื่นเต้นมั้ย
4: ตื่นเต้นกลับมาก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้พบกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
6: ครับผม
4: วันนี
6: ้เราอยู่ในรายการชั่วโมงสุขภาพเนอะสามารถรับฟังได้นะครับทาง FM 95.5 105แล้วก็ AM 891 kHz นะครับส่วนทาง Facebook Page ครับคุณส้ม
4: เพจ Metrolife FM 95.5 MHz นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้นะคะหรือใครมีปัญหาสุขภาพนะคะก็สามารถทิ้งคำถามกันไว้ได้เดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบให้นะคะวันนี้นะคะก็อาจจะมาช้าสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราก็ไปฟังการแถลงสถานการณ์นะคะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจากศูนย์ JICC นะคะก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยหลายๆที่ก็ยังเรียกได้ว่าประสบกับความยากลำบาก
6: ใช่ก็คือยังมีหลายที่ที่น้ำยังท่วมขังอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆพื้นที่ที่อยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็น้ำเริ่มลดแล้วก็แห้งแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะที่ยังท่วมขังอย่างคุณส้มคุณอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่เนี่ยน้ำท่วมไหมฮะ
4: ไม่ท่วมค่ะ
6: โชคดีมากเลย
4: ไม่ท่วมนะคะทางในกรุงเทพตรงนี้เราอยู่ตรงถนนวิภาวดีตรงนี้ก็ไม่ท่วมนะคะ
6: ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าต่างจังหวัดอีก
4: บ้านที่ต่างจังหวัดนครปฐมก็ไม่ท่วม
6: นะคะแต่อย่างของผมเนี่ยตอนที่เขาท่วมกันเนี่ยต้องบอกว่าท่วมนะอยู่ตรงงามวงวานตรงไปหน่อยเป็นพงเพชรก็เลยไปหน่อยคือมหาวิทยาลัยเกษตร
4: ก็อาจจะท่วมนิดหน่อยนะคะใครที่ยังท่วมอยู่ก็ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็แนะนำช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะคุณบู๊รัตรวีเตชัยกูลนะคะแล้วก็ทีม Facebook ของเราคุณอัคเดชคัมภีระนั่นเองค่ะในส่วนของวันนี้นะคะแม้จะช้าไปสักนิดสักหน่อยนะคะแต่ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวสุขภาพค่ะเดี๋ยวเช้านี้นะคะไปพูดคุยกันกับคุณหมออุ่มนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกันนะคะในเรื่องของสัตว์อันตรายที่มากับน้ำท่วมค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: หมออุ่มค่ะ
6: หมออุ่มครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณหมออุ่มที่ปราจีนบุรีเป็นยังไงคะน้ำลดลงคุณหมอทำงานสะดวกแล้วหรือยังคะ
7: ก็น้ำเริ่มลดแล้วค่ะตอนนี้ก็สามารถขับรถมาที่ทำงานได้แหละแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมผิวถนนอยู่บ้างค่ะแล้วก็ในบางโซนที่เป็นแบบติดริมน้ำหรืออย่างหน้าโรงพยาบาลเนี้ยค่ะก็ยังมีน้ำสูงอยู่พอสมควรค่ะ
4: ค่ะไม่ทราบว่าโรงพยาบาลยังเปิดให้ทำการอยู่ไหมคะ
7: ตอนนี้ยังค่ะกำลังอยู่ระหว่างแบบท ทำความสะอาดแล้วก็จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามค่ายจตุพงศ์กลับมาค่ะ
6: เป็นกำลังใจให้นะครับคุณหมออุ๋มก็ขอให้น้ำลดไวๆจะได้กลับมาโรงพยาบาลกลับมาเปิดทำการนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับได้อย่างปกตินะครับอ่ะแต่วันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคุณส้มแล้วก็คุณหมอนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำท่วมเช่นกันนะครับก็วันนี้อยู่ในประเด็นของสัตว์อันตรายที่มากับน้ำท่วมครับคุณหมออุ๋มสัตว์อันตรายนี้มันมีอะไรบ้าง
7: ก็ต้องบอกว่าพอน้ำท่วมเนี่ยค่ะคือพวกสัตว์หลายชนิดเนี่ยก็หนีน้ำเนาะมาอยู่บริเวณที่มันแบบแห้งนะคะโดยเฉพาะในบ้านของเราตามซอกมุมต่างๆนะคะใต้รถหรือบางชนิดเนี่ยเข้าไปแอบอยู่ในแบบท้องรถหรืออะไรเงี้ยค่ะเนาะกองของพวกสิ่งของกองไม้หรือว่าพวกในพื้นที่ในห้องน้ำที่มันไม่โดนน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกสัตว์มีพิษหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะไปอาศัยอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปพื้นที่เหล่านี้ค่ะมันก็มีโอกาสที่จะถูกกัดต่อยนะคะหรือว่าไปสัมผัสแล้วแบบเป็นอันตรายกับร่างกายของเราได้นะคะ
6: คร
7: ับ
6: อ
7: ันนึงที่เราควรตระหนักก็คือเรื่องการเข้าพื้นที่เนาะว่าต้องทำอย่างระมัดระวังแบบสมมติมันมีกองของวางอยู่อย่างเงี้ยเราไปดึงขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะอยู่ใต้กองอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะกัดเราได้นะคะแล้วก็ถ้าเราโดนแล้วสมมติบางทีเราป้องกันไม่ได้เราโดนแล้วเราก็ต้องปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องนะคะเพื่อให้แบบได้รับอันตรายให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งบางชนิดเนี่ยมันก็สามารถใช้สมุนไพรนะช่วยบรรเทาอาการนะคะหรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยก็ไม่ได้นะก็คือถ้ามันแบบรุนแรงก็อาจจะต้องหาหมอนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
4: ค่ะ
6: ครับผม
7: ชนิดแรกเลยนะคะที่เจอเยอะช่วงนี้ก็คืองูนะคะเพราะว่างูเนี่ยเขาเลื้อยไปแบบซุกซ่อนนะคะซึ่งบางชนิดเนี่ยมีพิษเนาะก็อาจจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเราเจองูนะคะที่มากับแบบเราเข้าไปเก็บของอ่ะตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะคะ
6: ครับผม
7: ก็อาจจะต้องสวมรองเท้าบูทนะคะหรือว่าใช้ไม้เขาเรียกไม้สำรวจทางเนาะเคาะๆนำไปก่อนนะคะ
6: ค
7: ให้เพราะว่าถ้าเขาพวกสัตว์พวกนี้ถ้าเขาได้ยินเสียงเนาะเขาก็จะหนีนะก็จะได้ไม่เป็นอันตรายกับเราแต่ถ้าจะโดนงูกัดนะคะมีพิษหรือเปล่าไม่รู้เนาะสิ่งที่สำคัญก็คือให้อยู่นิ่งๆลดการเคลื่อนไหวนะคะบางคนบอกว่าดูละครเนาะโดนงูกัดต้องกรีดแผลดูดพิษอะไรเงี้ยนะ
6: รัดอะไรนี้ใช่ไหมหมออ
7: ่ะคือถ้ารัดเนี่ยก็ต้องรัดให้ถูกตำแหน่งนะคะคือในเส้นทางที่ไม่เข้าหัวใจแล้วก็ไม่ได้แบบแน่นจนแบบเลือดไปส่วนปลายไม่ได้นะถ้าแบบสมมติเรารัดแน่นโรงพยาบาลอยู่ไกลมากเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเป็นปัญหาอื่นตามมานะดังนั้นเนี่ยลดการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็รีบไปหาหมอถ้าสามารถเอางูไปด้วยได้ก็จะดีมากนะคะ
6: ค่ะ
7: แต่ว่าถ้าระวังได้คือมันจริงๆมันมีสมุนไพรที่ช่วยพอกดูดงูเนาะแต่ว่ามันต้องใช้โดยหมออ่ะอันนี้หมอเองอ่ะก็ไม่แนะนำให้แบบประชาชนทั่วไปไปใช้เองนะเพราะฉะนั้นถ้าถูกงูกัดนะโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าเป็นงูพิษเนี่ยค่ะควรอยู่นิ่งลดการเคลื่อนไหวเนาะรัดแผลเหนือส่วนที่เป็นที่จะเข้าหัวใจอ่ะนะคะ
6: คร
7: ับ แล้วก็รีบไปโรงพยาบาล นะคะให้เร็วที่สุดนะอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่านะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ป้องกันอย่างที่บอกใส่รองเท้าบูทเสมอถ้าเราต้องเดินลุยน้ำหรือว่าจะเข้าไปเก็บของเนี่ยค่ะก็ควรจะใส่รองเท้าบูทไม่ควรจะแบบเท้าเปล่านะคะใช้ไฟฉายใช้ไม้ตำทางนะคะแล้วก็เคลียร์เคลียร์ก่อนที่จะไปยกเอาอะไรออกมานะ
4: ค
7: ่
4: ะ
7: นอกจากงูก็จะมีแมงป่อง
6: แมงป่องนะฮะ
7: แมงป่องตะขาบพวกเนี้ยอันเนี้ยส่วนใหญ่หนีน้ำแล้วก็ที่เขาชอบไปอยู่เนี่ยก็คือที่นอนพวกที่นอนหรือว่าพวกกองผ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะ
6: ทำไมครับคุณหมออุ๋มเพราะว่าแมงป่องตะขาบนี่ง่วงหรือเปล่าครับถึงไปอยู่ที่นอนเนี่ย
7: ไม่แน่ใจแต่ว่าชอบเจอแบบมันไปซุกอยู่ใต้ที่นอนหรือว่าในผ้าห่มในอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเวลาต่อยเนี่ยมันก็ปวดบวมเนาะแดงร้อนได้นะคะอักเสบได้ถ้าใครแพ้มากๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้านอนนะคะสะบัดที่นอนก่อนเสมอนะตรวจสอบก่อนซื้อเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบบวางอยู่พื้นเนาะบางทีอยู่กับราวเนี่ยมันหนีน้ำอ่ะมันก็ขึ้นไปอยู่ได้เพราะนั้นจะใส่เสื้อผ้าก็ให้สะบัดนะคะก่อนเสมอนะก่อนที่จะใส่นะคะเพื่อแบบว่า ม่ให้โดนนะทีนี้ถ้าโดนแล้วพวกแมงป่องตะขาบเนี่ยค่ะเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่แพ้นะอาการไม่รุนแรงนะคะสมุนไพรอันนึงที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดหรือลดพิษของพวกสัตว์พิษพวกนี้ได้ดีก็คือมะนาวนะคะ
6: มะนาว
4: ใกล้ตัวด้วย
7: ก็คือใช่ค่ะปาดมะนาวแล้วเอามะนาวเนี่ยถูวนบริเวณที่โดนต่อยได้เลยนะคะมันจะช่วยไปทำลายของตัวพิษของสัตว์มีพิษพวกนี้เนาะถ้าไม่รุนแรงมากเนี่ยมันจะไม่บวมมากก็คือลดอาการแพ้ได้นะคะซึ่งนอกจากพวกแมงป่องตะขาบนะพวกผึ้งต่อแตนเนี่ยนะในคนที่ไม่ได้แพ้รุนแรงที่แบบไม่ได้บวมไม่ได้หายใจติดขัดอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกันได้นะคะก็คือเอามะนาวเนี่ยบีบแล้วก็ถูๆนะอย่างวันก่อนหมอก็ไปเก็บของเหมือนกันค่ะก็คือน้ำท่วมเหมือนกันที่ทำงานก็โดนแตนต่อยนะคะแตนต่อยขาก็ใช้มะนาวถูนะคะก็ไม่บวมนะแล้วก็แบบปวดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แพ้นะคะก็ช่วยได้นะคะ
6: ครับผม
7: อันนี้แนะนำเลยว่าถ้าช่วงนี้นะอาจจะมีติดบ้านไว้นะคะถ้าเกิดว่าโดนสัตว์มีพิษที่เราไม่ได้มีอาการรุนแรงที่แบบแพ้รุนแรงเนี่ยก็คือใช้ได้นะคะ
4: ค่ะยังดีที่คุณหมอปลอดภัยนะคะอาจจะต้องมีหน้าติดไว้จริงๆค่ะ
7: ใช่ค่ะตัวถัดมานะคะจริงๆเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สัตว์มีพิษแล้วแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่ถ้าโดนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบคันนะคะแล้วก็เกิดแผลเนาะก็คือปลิงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้หนองคลองบึงนะคะหรือแบบริมน้ำเนี่ยแล้วน้ำมันแช่นิ่งนานๆนะคะที่ขังท่วมขังนานๆเนี่ยมันมักจะมีปลิงนะคะซึ่งเวลาโดนปลิงเนี่ยมันก็จะเกาะแล้วก็จะดูดเลือดเนาะพออิ่มแล้วก็ปล่อยแล้วก็จะเกิดแผลนะคะถ้าโดนให้รีบเอาออกแต่ว่าไม่ควรดึงนะเพราะถ้าดึงเนี่ยแผลจะกว้างแล้วก็จะทำให้เรียกว่ามันเลือดมันจะออกไม่หยุดนะคะเลือดมันจะไหลไม่หยุดนะคะ
4: ค
7: ่
4: ะ
7: นั้นเนี่ยถ้าถูกปิงเกาะทำยังไงนะคะอันดับแรกห้ามดึงถ้าดึงจะชาบแผลไม่ดีนะคะ
4: ค่ะ
7: สามารถเอาน้ำส้มสายชูนะคะเอาเกลือนะหรือยาสูบนะคะยาเส้นนะคะ
4: ค่ะ
6: ครับ
7: เอาไปใส่เขานะคะเขาจะหลุดเขาจะคายออกเองนะคะหรือว่าถ้ามีอย่างของที่โรงพยาบาลเนี่ยเราไปช่วยน้ำท่วมหลายที่นะคะสิ่งที่ทีมงานต้องเอาไปด้วยเนี่ยก็คือสเปรย์ตะไคร้หอมเวลาปิงเกาะก็พ่นสเปรย์นะเขาก็จะปล่อยทิ้งตัวออกนะคะพอปีงหลุดออกไปเนี่ยเราก็ล้างนะคะล้างแผลรอยแผลเนี่ยด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่นะคะแล้วก็เอาผ้าสะอาดนะหรือว่าถ้าไม่มีก็มือเนี่ยล้างสะอาดกดไว้จนเลือดหยุดไหลนะคะอันนี้ก็จะช่วยได
6: ้
7: แต่ว่าสิ่งสำคัญก็ระวังอย่าให้เกาะก็จะดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ปีงเกาะแล้วอะค่ะเขาเลือดมันจะหยุดช้าเนาะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเลือดเนี่ยหรือกินยาละลายเลือดอยู่นะคะก็จะยิ่งทำให้แบบมันเลือดจุดช้ามากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแผลแล้วก็มีอาการคันตามมาด้วยนะคะมันอาจจะทิ้งรอยเนาะนั้นก็สวมรองเท้าบูทนะคะหรือเสื้อผ้าที่มันปิดคลุมผิวหนังไม่ให้ปิงมันเกาะโดยง่ายนะคะแล้วก็พยายามไม่ลุยน้ำโดยเฉพาะกลุ่มพวกน้ำขังนะคะถ้าจำเป็นต้องลุยก็ตรวจร่างกายให้ดีหลังขึ้นจากน้ำนะคะ
6: อย่างปิงนี่แพ้ได้ไหมครับคุณหมอสำหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ย
7: ส่วนใหญ่ถ้าแพ้จะเป็นอาการคันค่ะก็คือแบบพอเขาเกาะเนี่ยบางคนก็อาจจะมีบวมได้บ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการคันหลังจากที่โดนกัด
6: ครับผม
4: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อยู่ในบ้านอาจจะยังต้องทาพวกยากันยุงที่สามารถกันสัตว์กันสัตว์หลายชนิดได้ด้วยหรือเปล่าคะ
7: คือถ้าพ่นคือยุงเนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่ตามมาเนาะคือยุงไม่นับเป็นสัตว์อันตรายนะแต่โดนกัดมากก็อาจจะป่วยได้นะคะก็ถ้าอยู่ในบ้านที่มีน้ำขังมากนะคะมันก็อาจจะเกิดยุงเยอะเนาะแล้วก็ควรจะพ่นพวกสเปรย์กันยุงนะคะหรือว่าใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นที่เราหาได้อย่างเช่นตะไคร้หอมผิวมะกรูดนะกระเทียมอะไรเงี้ยค่ะสับๆถ้าหาอะไรไม่ได้เนี่ยก็ทุบๆสับๆให้มันมีกลิ่นรอบๆเรานะคะยุงก็จะไม่มาเข้าใกล้นะคะก็จะช่วยลดการเกิดโดนยุงกัดนะแล้วก็ที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ค่ะ
6: ูดถึงคุณส้มสมุนไพรที่มีกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยป้องกันสัตว์ร้ายที่มากับน้ำท่วมได้ระดับหนึ่งนะ
7: ใช
4: ่
7: ค
4: ่ะ
7: จริงอีกตัวนึงที่ต้องบอกว่าไม่นับเป็นสัตว์อันตรายแต่ว่าช่วงนี้พอน้ำท่วมเนี่ยคนก็ไปหาปลากันเยอะนะคะ หรือพวกสัตว์น้ำต่างๆ
6: ครับผม
7: โอกาสที่จะเจ็บป่วยจากอันนี้ก็คือการถูกเงี้ยงปลาตำ โดยเฉพาะปลาบางชนิดที่เขาแบบดุหน่อยแล้วก็เงี้ยงใหญ่ๆอย่างเช่นอะไรปลาชะโดปลาอะไรปลาดุกปลาดุเอ้ยไม่ใช่ปลาดุ

0: องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ถ้าเราแบบมองไม่เห็นในน้ำเนี่ยค่ะก็พยายามอย่าเอามือไปควานนะคะหรือไปคลำในน้ำที่เรามองไม่เห็นเน
1: า
0: ะ
1: บางคนบางคนแบบพยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะน้ำท่วมปุ๊บออกไปหาปลาเลยหารู้ไหมนะ
2: อาจจะวิกฤตเป็นวิกฤตมากกว่าเด
1: ิ
2: ม
1: มีปลามีเงี้ยงอยู
0: ่วันท่วมหนักๆที่เนี่ยค่ะหมอก็ไปเก็บของเนาะในพื้นที่นะก็มีลูกปลานะคะฝูงใหญ่เลยนะพอดีพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ตะโกนบอกว่าแบบห้ามเข้าใกล้เพราะว่าแม่ปลาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวมันจะแบบชนเราอะไรเงี้ย
1: กลัวว่าจะไปทำอะไรลูกๆเขาอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเงี้ยงปลาตำเนี่ยนะก็ทำให้เจ็บปวดนะแล้วก็แบบอักเสบได้เช่นกันนะคะนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
2: ค่ะมีอีกไหมคะคุณหม
0: อมด
2: มาตลอด
0: มดใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มพวกมดคันไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่าเขาก็หนีน้ำเหมือนกันเนาะบางทีเนี่ยอาจจะย้ายรังขึ้นมาอยู่ในกองขยะหรือว่าในพื้นที่แบบที่มันแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องคอยสังเกตเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มมดคันไฟหรือมดตะนอยมดที่ตัวใหญ่ๆค่ะที่มันกัดแล้วทำให้แบบแพ้หรือแสบร้อนได้อ
1: ่
0: ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันคล้ายๆกันถ้าโดนมดคันไฟกัดนะคะมะนาวก็ช่วยได้นะ
1: แ
0: ต่ถ้าไม่มีนะคะสมุนไพรอื่นอย่างเช่นสลิดพังพรนะคะต้นเพยอเนาะสลิดพังพรตัวเมียอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาใบมาขยี้แล้วก็ทาตรงบริเวณที่โดนกัดนะฮะนี่ก็จะช่วยลดอาการได้นะคะถ้าเป็นพวกอาการคันนะจากแมลงสัตว์กัดต่อยนะ
1: โอ้ต้องบอกว่าจริงๆมดเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือน้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็อยู่กับเขามาตลอดเหมือนกันนะคุณหมอเขามาทุกช่วงเลยอ่ะใช่ไหม
0: ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยในเรื่องของสัตว์มีพิษหรือสัตว์อันตรายในช่วงหน้านี้ค่ะคือการรักษาหลังจากที่โดนเนี่ยนะก็คือบรรเทาอาการแล้วก็ถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องหาหมอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประชาชนควรจะทำความเข้าใจก็คือการประเมินอาการนะคะว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันรุนแรงเปล่านะคะเพราะว่าถ้าการรุนแรงอย่างเช่นถูกสัตว์มีพิษนะคือไม่รู้สัตว์อะไรนะคะแล้วเรามีอาการอย่างเช่นหายใจลำบากหน้าบวมคอบวมกินลำบากนะคะอ่อนแรงหมดสตินะคะหรือว่ามีแบบเลือดออกมากเลือดออกไม่หยุดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ควรจะต้องหาหมอนะคะหรือว่าคือโทรหากู้ภัยหรือว่าจะโทร1669เนี่ยก็ยังได้อยู่นะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ถ้ามันแบบมีอาการรุนแรงเนี่ยไม่ควรจะรอนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เนาะ
2: ค่ะคุณหมอคะขอนิดนึงค่ะคุณหมอบอกว่ามีอาการเรื่องของเลือดไหลไม่หยุดด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นมียาที่ไม่สมควรรับประทานถ้าเกิดว่าโดนสัตว์เหล่านี้กัดต่อยหรือเปล่าคะ
0: จริงหมายถึง
2: ยาปฐมพยาบาลอย่างเช่นวาฟารีนยาแก้ปวดที่ทำให้เลือดไหลประมาณนี้ค่ะ
0: ไม่ค่ะส่วนใหญ่ถ้ายาพวกนี้มันคนไข้จะกินเป็นปกติเนาะก็คือเป็นยาประจำตัวซึ่งมันจะส่งผลคือต้องบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ออนยาละลายริ่มเลือดอะค่ะเวลาโดนสัตว์กัดต่อยหรือสมมติโดนปิงกัดเนี้ยเลือดเขาอาจจะหยุดไหลช้ากว่าคนปกตินะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ควรจะดูแลตัวเองมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้ามันดูแล้วมันไหลไม่หยุดเลยเนี่ยก็อาจจะต้องหาหมอเพื่อใช้วิธีห้ามเลือดวิธีการอื่นที่แบบเราไม่ได้ทำเองอะค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นยาแก้ปวดอะไรเช่นยาพารายาแก้เซฟอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถใช้ตามอาการได้เลย
2: ค่ะ
1: ครับผมอย่างนี้คุณหมออย่างที่คุณส้มถามเรื่องยาไปนะนี่ผมก็มีข้อสงสัยสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่มีโรคต่างๆโรคประจำตัวเนี่ยคุณหมอในช่วงเนี้ยที่น้ำท่วมแล้วมีสัตว์ร้ายน้อยใหญ่เนี่ยออกมาเนี่ยครับคนที่ป่วยเป็นโรคหรือมีอาการอะไรเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ
0: ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือร่างกายแบบไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วค่ะเวลาที่โดนสัตว์มีพิษเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้นะหรือว่าอาการที่รุนแรงกว่าคนปกติได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กนะกลุ่มเปราะบางนะคะที่ไม่ควรจะลงน้ำเนาะหรือว่าไม่ควรจะแบบไปเดินลุยน้ำไปอยู่ในที่ที่มันแบบดูเสี่ยงไม่ปลอดภัยเลยนะคะ
2: ค่ะคือสัตว์บางตัวก็อาจจะมาพร้อมกับน้ำเลย

0: เลยสัตว์บางตัวอาจจะขึ้นไปอยู่ในบ้านหนีน้ำพร้อมเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษนะกันช่วงนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารองเท้าบูทเนาะหรือว่าชุดที่เป็นชุดกันน้ำอะไรอย่างค่ะคือพอสมมติบ้านนึงเนี่ยเราอยู่กันหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีคนนึงที่จำเป็นต้องลงน้ำลุยน้ำเพื่อออกไปหาอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะเข้ามาในบ้านนะกรณีที่ไม่ได้ออกไปอยู่แบบศูนย์พักพิงเนาะก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะต้องดูว่าใครมีความเสี่ยงมากกว่ากันในการดูแลในส่วนนี้นะคะ
0: ค่ะอยากจะให้คุณหมอปิดท้ายให้กำลังใจหน่อยค่ะสำหรับคนที่ยังอยู่ในสภาวะน้ำท่วมเนาะหรือบางท่านอาจจะไม่ท่วมแต่ว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยน้ำขึ้นสูงออกจากบ้านไม่ได้ค่ะคุณหมอคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆนะฟื้นฟูนะคะกันไปแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องสุขภาพด้วยช่วงนี้นะคะเพราะว่าพอน้ำท่วมเนี่ยเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของอะไรเนี่ยก็ทุกคนก็ลำบากเนาะก็เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลสุขภาพนะคะไม่ลงน้ำไม่ตากฝนนะคะเพื่อให้เราแบบไม่เจ็บป่วยหรือว่ามีไข้ในช่วงนี้นะคะจะได้ไม่แม้ว่าดูแลตนเองนะคะเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งนะคะจะติดตามข่าวสารได้จากช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็ฝากติดตามนะคะที่ทางหน้าเพจของโรงพยาบาลนะคะก็มีหลายช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็นเพจโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะสมุนไพรภัยภูเบศรนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสถาบันการแพทย์แผนไทยภัยภูเบศรนะคะแล้วก็ภูมิภูเบศรเองต้องบอกว่าตอนนี้ภูมิภูเบศเนี่ยสามารถเดินทางได้นะคะใครที่แบบต้องการซื้อยาอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่ภูมิภูเบศเนี่ยเปิดบริการได้แล้วแต่ในส่วนที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะต้องรออีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็รถสูงเนี่ยเข้าหน้าโรงพยาบาลได้แล้วค่ะแต่ว่ารถเก๋งเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ได
2: ้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเน
1: า
2: ะ
0: ค่ะ
2: ครับผมอ่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับนิชนันท์ปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ่มนะครับจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในประเด็นที่เราคุยกันก็คือสัตว์อันตรายที่มากับน้ำท่วมนะครับขอบคุณนะครับคุณหมออุ่ม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมออุ่มด้วยนะคะ
2: อ
0: ่
2: ะต้ม
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องข่าวสารสุขภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันกับคุณหมอคณัฐในช่วงหน้านะคะเรื่องของโรคหวัด
2: ว้าว
0: ต้องบอกว่าช่วงนี้คนเป็นหวัดกันเยอะเหลือเกินนะคะ
2: ฝนก็ตกบ่อย
0: ใช่ในสถานีเราก็มีคนเป็นหวัดกันหลายคนนะคะก็เห็นว่า
2: คุณ
0: ฟังก็น่าจะเป็นดิฉันยังไม่เป็นค่ะยังปลอดภัยอยู่นะคะโรคหวัดนะคะจะเป็นอย่างไรมีกี่สายพันธุ์ต้องระวังต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
5: เฮ้ยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลึกซึ้ง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชน
8: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพ

0: งานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
0: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
4: นางสาวิลงรองสุขขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
5: นายธารัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนาเบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์ผอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเอง

0: จนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อ
1: ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักมากในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถปิดยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
3: กาสปาจุธาเมโทร

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:09 น.ค่ะกลับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมาติดตามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารสุขภาพกันนะคะ
3: ครับผม
2: ช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงที่น้ำท่วมนะก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะ
3: ใช่แต่ว่าเรื่องที่ผมจะเอามาพูดวันนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยคุณส้มได้ดูข่าวไหมช่วงนี้ที่มันมีประเด็นในโซเชียลเนื้อที่พูดเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนาะก็คือเอาไปใส่ที่เตียงแล้วเตียงเนี่ยมีฝาครอบเหมือนกงเลยคุณซึ่งเราเห็นเนี่ยเราก็หดหูเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: เราก็เลยแบบดูแล้วก็คือจะพูดกันเราคุยกันในวงในเพื่อนๆในแบบกลุ่มแบบอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่น
2: ะ
3: ใช่อ่ะมันก็เลยเป็นที่มาของข่าวนี้นะฮะเ
2: ห็
3: นไหมก่อนว่าอ่ะท่านนิกรสมกลางนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านได้เปิดเผยถึงกรณีความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีความห่วงใยนะได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยลงพื้นที่สำรวจนะครับสำหรับมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดน
2: ะ
3: สร้างความมั่นใจความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.ก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพิ่มบุคลากรนะครับสำหรับรองรับสังคมสูงวัยน
2: ะ
3: แล้วก็สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพบผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยทั้งสิ้นเนื้อ104รายนะครับโดยกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพเนี่ยได้ประสานกับกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการก็ทีมพม.เนื้อทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้ดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายนะครับแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายนะครับต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายเนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะครับทางพม.ครับเขาก็เลยได้วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแล

0: อย่างแรกเลยคือกรณีที่ไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับเนี่ยจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานที่รับรองที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
1: ค่ะ
0: สองนะครับถ้าเกิดว่าสามารถกลับครอบครัวได้เนี่ยเขาก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย3นะครับกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดเนี่ยจะทำการประสานกับพม.ในจังหวัดนั้นๆนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนะก
1: ็
0: เป็น3แนวทางคุณส้มนะที่ทางพม.เนี่ยเขาได้บังคับใช้นะครับสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในสังกัด
1: ค่ะแห่งนี้นะคะที่มีปัญหานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในยุคนี้นะคะที่สังคมผู้สูงอายุเนาะมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะสถานรับดูแลผู้สูงอายุอาจจะเป็นสถานที่ที่จำเป็นมากขึ้
0: น
1: แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะให้เขาไปอยู่โดยที่ไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้ไปดูไม่ได้นะคะ
0: เราก็ต้องมีการดูแลคุณภาพใช่เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคุณส้มในมุมมองของเราเนี่ยคือเรามองว่าก็เป็นผู้มีพระคุณเนาะในแต่ละคนซ
1: ึ่
0: งเราก็อยากให้ท่านได้มีคุณภาพชีวิตเหมือนที่ท่านเคยให้คุณภาพชีวิตหรือว่าเลี้ยงดูพวกเรามาซึ่งจากข่าวเนี้ยมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันยังมีอะไรซ่อนเล้นอยู
1: ่ค่ะในขณะที่เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะอย่างที่บอกไปหลายๆท่านหลายๆครอบครัว
0: นะ
1: น่าจะมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวนะการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะคะแล้วก็มีหนึ่งพฤติกรรมที่หลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่ก็คือผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีพฤติกรรมดื้อก้าวร้าวเป็นต้นนะคะซ
0: ึ่
1: งเรื่องพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่พื้นฐานนิสัยของท่านเหล่านั้นนะคะแต่อาจจะเป็นการบอกว่าท่านผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยกำลังป่วยอยู่ก็เป็นได้นะคะอันนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งทางกรมการแพทย์นะคะก็ออกมาแสดงความห่วงใยเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางแห่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์วีระบุตรอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์นะคะแล้วก็คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ออกมาแสดงความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวเมื่อผู้สูงอายุมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะทำไมตอนที่เขาอายุน้อยกว่านี้เนี่ยเขาไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนี
0: ้ทำไมแบบนี้อะไรอย่างนี
1: ้ใช่พออายุสูงขึ้นอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะมีความขัดแย้งกับผู้ดูแลที่มาดูแลอยู
0: ่
1: หรือผู้ดูแลเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยล้าจังเลยหรือในกลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อมท่านก็มักจะมีอาการหงุดหงิดก้าวร้าวและต่อต้านเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็บอกว่าขอให้ตระหนักว่าอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จะเกิดจากความดื้อรั้นหรือว่าเป็นแค่ความเสื่อมตามวัยนะคะครอบครัวจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมประพฤติหรือว่าการจำกัดอิสรภาพด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมแต่ให้หันมาเน้นการดูแลรอบด้านในชีวิตประจำวันแทนค่ะได้แก่เรื่องของการสำรวจและบรรเทาความต้องการพื้นฐานหรือความเจ็บป่วยซ่อนเร้นอย่างเช่นตรวจสอบเรื่องความปวดเขาปวดตรงไหนหรือเปล่าก็เลยมีพฤติกรรมที่ออกมาแสดงอาการเยอะนะคะหรืออาจจะมีภาวะขาดน้ำท้องผูกปัสสาวะคั่งหรือยาใหม่การปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยมีแสงสว่างพอเหมาะให้ใกล้เคียงกับบ้านที่คุ้นเคยการรักษากิจวัตรประจำวันให้สม่ำเสมอเพื่อลดความสับสนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการผูกมัดหรือกักขังและการสื่อสารด้วยความอ่อนโยนใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลให้เวลาในการคิดและใช้การเบี่ยงเบนความสนใจแทนการบังคับก็จะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุได้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะคะก็คือแพทย์หญิงบุษกรโลหารชุนค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุท่านกล่าวนะคะว่าหากดูแลเบื้องต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นครอบครัวควรที่จะพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ซ่อนอยู่อย่างเร่งด่วนนะคะโดยสังเกตสัญญาณเตือนที่สำคัญ3เรื่องด้วยกันค่ะ1เลยก็คืออาการสับสนเพ้อหรือว่าเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็วซึ่งก็อาจจะมีอาการทางกายซ่อนอยู่ค่ะอย่างที่บอกเขาอาจจะมีอาการปวดเมื้อปวดตัวปวดตรงไหนก็ได้เขาก็เลยมีอาการหงุดหงิดนะคะอาจจะมีอาการหงุดหงิดหวาดกลัวหวาดระแวง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะเป็นอาการทางพฤติกรรมแล้วก็จิตใจที่มาจากอาการสมองเสื่อมได้นะคะหรือการแสดงอาการแบบไม่ตรงไปตรงมาในผู้สูงอายุอย่างเช่นมีการเจ็บป่วยรุนแรงได้แก่การติดเชื้อแต่กลับแสดงออกมาแค่มีอาการซึมเศร้าลงเล็กน้อยเท่านั้นหรืออาจจะมีการสับสนโดยที่ท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไข้เด่นชัดให้เราได้รับทราบนะคะการที่คนรอบข้างจะทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยการสังเกตอาการเหล่านี้ร่วมกันกับแพทย์เนี่ยสำคัญมากค่ะก็จะช่วยให้ครอบครัวสามารถพาผู้สูงอายุเข้าสู่แนวทางการรักษาที่ถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ดูแลกันได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพบว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยเริ่มเกินกำลังของครอบครัวแล้วจริงๆเนาะก็ไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ทุกท่านนะคะครอบครัวก็ไม่ต้องแบกรับไว้เพียงลำพังค่ะการปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินในเชิงลึกหรือว่าพิจารณาให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานและมีบุคลากรคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเข้ามาช่วยดูแลซึ่งทำได้ทั้งในระยะสั้นหลักสัปดาห์ก็คือไปดูแลหลักสัปดาห์ก็หายแล้วหรืออาจจะเป็นระยะยาวเลยนะคะก็จะช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยล้าของญาติๆพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: นะคุณชมก็เป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุซึ่ง เราก็ต้องดูแลสภาพจิตใจท่านด้วยเนาะถ
1: ึ
0: งจะดูแลภายนอกก็คือร่างกายแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องของจิตใจนะภายนอกภาษาอังกฤษก็เหมือนแบบ physical นะภายในก็เหมือนเป็นใช่ใจเหมือนเป็น mental health ด้วยนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่อง mental ข้างในแล้วเรามาดูเรื่องข้างนอกกันบ้างครับก็คือเรื่องของ physical เนอะก็อย่างที่คุณส้มได้บอกไปว่าช่วงนี้คือฝนตกบ่อยมากมันก็จะมีโรคที่มันมากับฝนเนี่ยนะครับก็คือโรคผิวหนังนะโรคผิวหนังแต่ที่นี้เนี่ยมันมี4ประเภทด้วยกันนะคุณส้ม
1: ค่ะ
0: คุณฟังนะครับมันมี4ประเภทสำหรับโรคผิวหนังเนี่ยซึ่งมันเป็นโรคยอดฮิตนะครับในหน้าฝนเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างแล้วก็ป้องกันยังไงนะครับไม่ให้ผิวของเราเนี่ยพังหนึ่งเลยโรคเกลื้อนนะครับโรคเกลื้อนเนี่ยครับก็มีมันเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์นะครับน่าอ่านว่าไฟโตโรสปอรัมนะครับอาศัยอยู่ในรูขุมขนของคนนะครับกินไขมันในรูขุมขนเป็นอาหารนะครับพบได้บ่อยในบริเวณที่ผิวหนังมีต่อมไขมันหน้าต้นคอหน้าอกนะครับถ้าเกิดผู้ป่วยมีความต้านทานลดลงเหงื่อคลายหมักหมมหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่อับชื้นเนี่ยเชื้อราชนิดนี้ก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ก่อให้เกิดโรคเกลื่อนนะครับตั้งแต่ขนาด1มิลลิเมตรนะครับบริเวณรอบๆรูขุมขนหรือรวมกันจนเป็นปื้นใหญ่ผื่นนี้อาจจะเป็นวงสีขาวสีชมพูสีเทาหรือน้ำตาลก็เป็นได้นะครับการดูแลรักษาตัวเองเมื่อเป็นโรคเกลื่อนเนี่ยก็คือทายานะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อชนิดรับประทานนะครับแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของ
1: แพทย
0: ์ถูกต้องเลยนะครับสองครับเลือกสบู่หรือแชมพูที่มีส่วนผสมของสารคีโตโคนาโซนนะครับหรือสารเซเลเนียมซัลไฟด์นะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยอาบน้ำฟอกตัวให้สะอาดด้วยสบู่ตามปกตินะแล้วก็อย่าเพิ่งเช็ดน้ำที่ติดบนผิวหน้าอกนะแต่ว่าใช้แชมพูยาเนี่ยรูปไปทั่วบริเวณนั้นเนี่ยทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ค่อยล้างออกสามก็รักษาสุขอนามัยเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวนะครับซักและถึงแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้แล้วก็ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับแนะนำให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอนะอันนี้คือโรคแรกโรคเกลื่อนจริงๆสำคัญนะคุณส้มว่าการใช้ของเนี่ยอย่าไปใช้ร่วมกันเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวเนา
1: ะ
0: เนาะ
1: ยิ่งช่วงนี้นี่หลายๆท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำความสะอาดอุปกรณ์เหล่านี้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็กรุณาอย่าใช้ร่วมกันเลย
0: จริง
1: นะ
0: เพราะว่าที่ส้มบอกก็ถูกนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมชื้นแล้วซักผ้าซักอะไรเนี่ยบางทีไม่แห้งเนอะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถึงจะไม่แห้งเราก็ต้องใช้ของเราไม่ใช่เอาของคนอื่นเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะผ้าเช็ดตัวนี้ไม่ได้เลยเป็นผมนี่ผมถ้าใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมมืออื่นนี่ผมคิดว่าผมซื้อใหม่เดี๋ยวนะ น
1: ะ
0: มาดูโรคถัดมาบ้างครับรังแคและศีรษะหนังศีรษะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดรังแคบนหนังศีรษะเนี่ยก็คือเชื้อรานะครับเจริญเติบโตได้ดีในอากาศเปียกชื้นนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนที่หนังศีรษะมีโอกาสเปียกฝนได้ทุกเมื่อทำให้หลายคนเนี่ยต้องสระผมบ่อยๆนะครับชะล้างเอาสิ่งสกปรกต่างๆที่มากับฝนเนี่ยออกไปแล้วก็เช็ดผมไม่แห้งหรือว่าปล่อยผมไม่แห้งเนี่ยบางทีไม่พอนะเพราะว่า เป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราไม่มีอาการคันได้นะครับก็อยากให้ใช้ใดช่วยหรือบางทีเนี่ยก็ อาจจะมียาช่วยนะครับวิธีการป้องกันนะครับสำหรับรังแคอ่ะมาดูวิธีการป้องกันนะครับอย่างที่บอกไปหลีกเลี่ยงการนอนหลับขณะที่ผมเปียกชื้นอันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมเป็นทำไหมทำไหม
1: ไม่ต้องทำให้ผมแห้งก่อน
0: สรุปได้นอนนู่นตีหนึ่ง
1: ก็ต้องทำค
0: ่ะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดเชื้อราและรังแคนะครับสองครับหลีกเลี่ยงการขยี้เส้นผมหรือเกาหนังศีรษะแรงๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการติดเชื้อนั่นเองสามนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะคุณส้มเขาบอกว่าไม่ควรใช้น้ำอุ่นสระผมเพราะว่ามันจะทำให้น้ำมันธรรมชาติเนี่ยถูกช้าล้างออกมากไปทำให้หนังศีรษะแห้ง
1: ค่ะ
0: อันนี้รู้ไหมเคยรู้เมื่อไหร่
1: รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะคะเพราะว่าหลายๆที่เขาก็ใช้น้ำอุ่นสระผมก็ไม่เป็นไร
0: น
1: ะแต่ว่าก็มีบางกลุ่มที่อาจจะบอกว่าน้ำอุ่นอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่า
0: ใช่ไหม
1: คะก็เป็นข้อพิจารณาแต่ละท่านก็แล้วกัน
0: อืมนะอันสุดท้ายนะครับหมั่นทำความสะอาดโดยการแปรงหรือหวีอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับเพราะสิ่งสกปรกแล้วก็น้ำมันที่ตกค้างอยู่ตามแปรงหรือหวีเนี่ยมันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้นะครับมาดูโรคที่3นะน้ำกัดเท้าคุณตอนนี้ฮิตเน
1: า
0: ะลุยน้ำน้ำขังนี
1: ่เยอะ
0: ใช่ก็มันจะเกิดการระคายเคืองของผิวหนังเกิดจากความเปียกชื้นการสัมผัสสิ่งสกปรกต่างๆในน้ำเนี่ยก็แน่นอนอ่ะพบบ่อยในช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เท้าเปียกชื้นสูงทำให้ผิวหนังอักเสบเปื่อยลอกนะครับโดยเฉพาะบางคนเนี่ยซอกนิ้วเท้ามีผื่นแดงคันตามซอกนิ้วเท้าผิวลอกเป็นขุยนะครับก็เชื้อราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้นนะครับนอกจากนี้การหมักหมมของเหงื่อและการไม่รักษาความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเกิดโรคน้ำกัดเท้าได้อีกด้วยมาดูวิธีป้องกันกันครับแน่นอนนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงนะหากมีคนจำเป็นเนี่ยต้องใส่รองเท้าบูทยางเมื่อกี้เหมือนที่เราคุยกับคุณหมอเลยไหม
1: ต้องใส่อยู่แล้วนะคะเป็นอุปกรณ์จำเป็นในช่วงน้ำท่วมแบบนี
0: ้เนาะเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องสัตว์ร้ายนะที่มากับน้ำท่วมในขณะเดียวกันน้ำที่ลุยไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าสะอาดนะคุณส้มเพราะฉะนั้นบูทยางเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะครับหลังจากสัมผัสน้ำท่วมขังให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดสบู่นะครับแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งถัดมาครับใส่ถุงเท้าที่สะอาดไม่เปียกชื้นนะครับแล้วก็มีบาดแผลในบริเวณที่สัมผัสน้ำสกปรกเนี่ยก็จะต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชะล้างการสัมผัสในทันทีนะครับมาดูอย่างสุดท้ายกันบ้างนะครับอันนี้เป็นโรคยอดฮิตสำหรับคนเล่นกีฬาแล้วก็คนทำงานอย่างเราๆนะครับปัญหาเท้าเหม็นนะครับเท้าเหม็นเนี่ยพบบ่อยในคนที่มีเหงื่อออกมากและมีแบคทีเรียประจำกลิ่นนะครับซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสารคัดหลั่งและเหงื่อเป็นกลิ่นเท้าโดยเฉพาะในเพศชายอ่ะเมื่อกี้ที่พูดไปเลยนักกีฬานักวิ่งนะครับคนในเครื่องแบบที่ต้องใส่รองเท้านานๆนะฮะก็ทำให้เท้าเนี่ยมีการเปื่อยยุ่ยเป็นหลุมถึงแม้ว่าเท้าเหม็นเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาสุขภาพโดยตรงนะแต่ก็ทำให้เสียบุคลิกภาพที่ดีนะคะสูญเสียความมั่นใจก็มาดูเนาะวิธีการลดกลิ่นเท้าก็เปลี่ยนรองเท้าบ่อยๆแล้วก็นำรองเท้าผึ่งลมผึ่งแดดบ้างเปลี่ยนถุงเท้าทุกครั้งไม่ใช่ซ้ำนะครับใช้สารดูดกลิ่นใส่ในรองเท้าหรือสเปรย์ฉีดรองเท้าแล้วก็สุดท้ายอาบน้ำถูสบู่โรยแป้งฝุ่นใช้ยาหรือสารระงับกลิ่นบริเวณที่เท้านะครับทำลายแบคทีเรียที่อยู่ใต้บริเวณผิวหนังได้นะคุณส้มเคยเห็นไหมว่าคืออันนี้ผมไม่เคยเห็นนะว่ามีสารดูดกลิ่นใส่ในรองเท้าด้วยหรออ
1: ่าค่ะเป็นสารคล้ายๆกับสารดูดความชื้น
0: ก็คือเหมือนระวังเจ้านี่ไปในรองเท้ากลางคืนพอตื่นเช้ามาเราออกเราใส่ได้รองเท้าสะอาดเลย
1: ประมาณนั้นเรียกว่าสะอาดไหมเรียกว่าไม่มีความอับชื้นก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณเอิร์ธบอกไปเนี่ยความอับชื้นเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดกลิ่นเท้าพอไม่มีความอับชื้นนะคะก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของกลิ่นเท้าน
0: ั่
1: นเองนะคะอันนี้ก็เป็นโรคที่มาพร้อมกับน้ำนะคะหลายโรคเป็นโรคเกี่ยวกับผิ
0: วหน
1: ัง ซึ่งเป็นส่วนแรกที่จะต้องสัมผัสกับน้ำก็อยากจะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วย
0: ครับ
1: ค่ะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการปรับภารกิจโรงพยาบาลสนามพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขณะที่น้ำท่วม22จังหวัดก็มีโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบถึง166แห่งนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในระยะฉุกเฉินและการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดค่ะโดยที่ผ่านมานะคะก็มีการมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือว่า MERT ทีมเมิร์ดนะคะร่วมกับกรมต่างๆและหน่วยงานในเครือข่ายเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามณโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่อรองรับประชาชนในชุมชนร่มเกล้าที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานพยาบาลภายนอกได้เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงให้ได้รับการตรวจรักษาแล้วก็ส่งต่ออย่างเหมาะสมนะคะปัจจุบันนั้นน้ำลดลงแล้วนะคะประชาชนสามารถเดินทางไปรับบริการจากสถานพยาบาลได้สะดวกขึ้นจึงให้ปรับภารกิจโรงพยาบาลสนามกลายมาเป็นศูนย์ฟื้นฟูทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมกับย้ายกองอำนวยการจากโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขที่45สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและยุติการให้บริการโรงพยาบาลสนามเพื่อคืนพื้นที่ให้กับโรงเรียนกลับไปดำเนินภารกิจตามปกติต่อไปนะคะในขณะที่อีกท่านนึงค่ะท่านอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์วีระบุตรอิ่มสำราญนะคะท่านก็กล่าวนะคะว่าสำหรับการปรับภารกิจสู่ระยะฟื้นฟูเป็นการสานต่อความร่วมมือของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดูแลประชาชนครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพหลังน้ำลดโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะในขณะที่ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานท่านออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในตอนนี้ว่าส่งผลกระทบอยู่ใน22จังหวัดและในจำนวนนี้นะคะก็มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบรวม166แห่งค่ะยังสามารถเปิดบริการได้97แห่งนะคะต้องหยุดบริการไปเลยนะคะ54แห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีโรงพยาบาลที่ต้องหยุดให้บริการบางส่วนรวม3แห่งก็คือโรงพยาบาลประจันตคามโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็โรงพยาบาลบ้านสร้างค่ะขณะที่โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองแล้วก็โรงพยาบาลองครักษ์จังหวัดนครนายกให้บริการได้บางส่วนเท่านั้นนะคะซึ่งก็ต้องให้การติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปในตอนนี้ด้วยค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาความต่อเนื่องของการบริการโดยมีการไปจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเลยใกล้ชิดกับสถานที่เลยนะคะมีการเพิ่มจุดบริการทดแทนและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรับบริการในโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพเช่นนะคะมีการส่งต่อจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็มีการส่งต่อผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เป็นต้นนะคะภาพรวมตอนนี้ค่ะก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้ว245รายนะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นการประสานความร่วมมือในหลายๆพื้นที่นะคะที่จะจัดสถานที่ดูแลผู้ป่วยแยกจากประชาชนทั่วไปและกลุ่มเปราะบางในส่วนพักพิงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อด้วยนะคะรวมถึงได้มีการประสานกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช.สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะทางภาพรวมของการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยตอนนี้นะคะก็มีการให้บริการทางการแพทย์แล้วจำนวนประมาณ 270,000 ครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางประมาณ 92,000 รายมีการคัดกรองสุขภาพจิตค่ะพบว่ามีผู้มีความเครียดสูง 1,154 รายจากประมาณ 33,000 กว่ารายนะคะเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า115รายเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย12รายค่ะโดยมีผู้ได้รับบริการตามระบบ484รายพร้อมกับสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์แล้ว 279,000กว่ารายการแล้วก็มีการสนับสนุนการจัดบริการในศูนย์พักพิง686แห่งและดูแลผู้รับบริการสะสม 19,917 รายนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานจากทางกระทรวงสาธารณสุขที่มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะ
0: ครับผมก็เป็นการอัปเดตข้อมูลแล้วก็มีเรื่องของตัวเลขด้วยนะคุณส้มว่าโรงพยาบาลที่เข้ามาช่วยเหลือหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับมาอีกสักข่าวหนึ่งก็ได้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นผมบอกเป็นทิปเนาะสำหรับหลายๆคนนะครับอันนี้ข้อมูลมาจากสสส.คุณส้มมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณงดดื่มเหล้าเนี่ยงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะเป็นคนใหม่ได้ภายใน4สัปดาห์โอ้เชื่อไหมคุณเชื่อไหม
1: ไวมาก
0: นะ
1: นะ
0: คุณดื่มไหมปกติ
1: ไม่ดื่ม
0: จริงว่า
1: ไม่ดื่มอยู่แล้วคุณดื่มละสิ
0: ไม่นานทีผมก็ไม่ค่อยดื่มหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับบางทีมีงานสังคมงานอะไรเงี้ยมันก็จะนิดๆอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าสัปดาห์แรกนะครับนอนหลับดีขึ้นนะครับการไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยช่วยลดการรบกวนนอนหลับในช่วงREM หรือว่า Rapid Eye Movement นะครับก็คือเหมือนกับกระพริบตานะครับ
1: ช่วงที่ตามีการเคลื่อนไหวไม่ได้กระพริบเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือถ้าเกิดว่าจริงๆมันเหมือนมองไม่เห็นนะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นช่วงหลับฝันน
1: ะ
0: คือการทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับหลับลึกมากขึ้นตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมสมาธิความจำดีขึ้นนะครับลดอาการง่วงระหว่างวันนะสัปดาห์ที่2นะครับกดไหลย้อนน้อยลงนะครับกดไหลย้อนน้อยลงการไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยช่วยลดการกระตุ้นการอักเสบของกระเพาะอาหารทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาการกดไหลย้อนลดลงนะครับกระเพาะอาหารสมดุลมากขึ้นนะครับลดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารลดอาการโรคกระเพาะนะครับทำให้โรคกระเพาะเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดโรคกระเพาะเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยบางทีคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยคนสมอยู่ดีมันจะมาเข้ามาใช
1: ่
0: ไหมสุดท้ายครับความดันเอ้ยเรื่องความดันนะครับและสัปดาห์ที่3นะครับความดันโลหิตนะครับจะกลับมาเป็นปกติเขาบอกว่าเมื่อเราหยุดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยร่างกายเนี่ยจะค่อยๆฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตนะครับทำให้ลดภาระการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับความดันโลหิตลดลงหัวใจทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองนะครับลดความเสี่ยงโรคหัวใจโอ้แค่3อาทิตย์นี้ก็ฟังดูแบบแข็งแรงแล้วนะสุดท้ายครับสัปดาห์ที่4นะครับผิวดูดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะช่วยลดการขับน้ำออกจากร่างกายทำให้ผิวไม่แห้งง่ายและตับนะครับมีบทบาทสำคัญในการกำจัดของเสียในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผิวชุ่มชื้นขึ้นสุขภาพดีผิวดูสดใสนะครับลดอาการผิวแห้งร่างกายฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าสุขภาพกายนะครับการงดเหล้านะไม่ได้ว่าส่งผลดีต่อร่างกายเท่านั้นนะครับมันยังทำให้เรามีสติสมาธิอารมณ์มั่นคงมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญทำไมไหมไม่เสียตังค์นะ
1: ว้าว
0: ประหยัดนะครับมีเวลาให้ตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะครับ4สัปดาห์ของการงดเหล้านี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับพี่บูครับ
1: ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษากันด้วยนะคะ
0: ใคร
1: อยากลดเหล้าเข้าพรรษาก็ลองดูได้
0: เหมาะสมนะช่วงเวลานี้
1: เหมาะสมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณหมอคณัฐกันเรื่องของโรคหวัดนะคะโรคหวัดโรคพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะเคยเป็นแต่ว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
3: เห็นไหมคะ
2: ถอยนิดนึง
3: เห็นหรือยังคะ
2: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
3: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
2: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
4: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูก

0: ตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:39 นค่ะกลับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องของการกินเจกันสักหน่อยนะคะใกล้จะถึงเทศกาลกินเจแล้วคุณผู้ฟังกินเจกันหรือเปล่า
3: ผมเนี่ยปกติแล้วสมัยก่อนนะคุณส้มก็สมัยเด็กๆแล้วก็เรียนสมัยมัธยมปลายมหาลัยตอนช่วงปี1ปี2ผมทานนะแต่หลังๆนี่เกเรละ
2: อาจจะเริ่มกลับไปรับประทานอีกครั้งก็ได้นะคะ
3: ทำไมเอ่ยคุณกินไหม
2: ไม่กิน
3: โถแล้วคุณบอกผมให้กลับไป
2: ก็ดิฉันไม่กินแต่แรกไงคุณกินก่อน
3: เออใช่
2: ใช่ไหมดิฉันไม่ค่อยได้กินแต่ถ้าเกิดว่ากินจะเรียกว่าเป็นมังสวิรัติมากกว่
3: าก็คือถ้ามังสวิรัติเนี่ยคือกินไข่ได้กินนมได้แต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว
2: ์ไม่เชิงแต่เขาเรียกว่าเหมือนแบบสายแยกคนละสายกันเจนี่จะแบบไปทางคนไทยเชื้อสายจีนนะบางส่วนแรกก็จะเป็นสายทางธรรมหน่อย
3: หน้าคุณก็จีนอยู่นะแต่ว่าที่บ้านไม่ทานใช่ป่ะ
2: ไม่ได้ทานนะคะพูดถึงเรื่องของการกินเจนะคะกำลังจะเริ่มกินเจกันแล้วนะคะหลายๆท่านที่เคร่งหน่อยนะเขาก็จะเรียกว่าเริ่มวันที่จะต้องล้างท้องกันแล้วในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่จะกินเจไม่จำเจอย่างไรค่ะวันนี้อย.ออกมาชวนอัพสกิลเลือกอาหารและปลอดภัยต่อสุขภาพกันด้วยนะคะ
3: ครับผม
2: ทางอย.ค่ะท่านนายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทศนะคะท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะก็ออกมาบอกว่าวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลกินเจแล้วนะคะเริ่มวันเสาร์นี้แล้วนี่เองนะคะอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากงดบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารจากพืชอย่างไรก็ตามนะคะการเลือกอาหารเจให้เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยเฉพาะอาหารเจสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายค่ะทางอย.จึงออกมาแนะนำให้ผู้บริโภคอ่านฉลากอาหารอย่างละเอียดโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทยแสดงชื่ออาหารเลขสารระบบอาหาร13หลักนะคะชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าส่วนประกอบสำคัญน้ำหนักสุทธิและวันผลิตหรือว่าวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะคะหลังตัวหลังสุดก็คือวันหมดอายุตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมอ่านเลยทีเดียวค่ะรวมถึงจะต้องเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกันด้วยนะคะและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีการชำรุดหรือว่ามีลักษณะผิดปกตินะคะคุณผู้ฟังเลือกสักนิดนึงเวลาไปซื้ออาหารกระป๋องมาเอ๊ะมีรอยบุบหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่ควรที่จะซื้อนะคะหรือว่ามีรอยสนิมต่างๆอันนี้เนี่ยไม่ควรซื้ออย่างยิ่งเลยนะคะส่วนในส่วนของการเลือกซื้อ ้อผักและผลไม้สดนะคะควรเลือกซื้อที่สดใหม่มีสีสันตามธรรมชาติไม่มีคราบสารเคมีหรือว่าสิ่งสกปรกตกค้างนะคะและควรเลือกบริโภคผักผลไม้ตามฤดูกาลพร้อมกับล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารหรือว่ารับประทานค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนนอกจากนี้ควรที่จะรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการด้วยนะคะเนื่องจากอาหารเจบางชนิดอาจจะมีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันหรือว่าโซเดียมสูงโดยเฉพาะอาหารแปรรูปและอาหารที่ผ่านการปรุงรสจัดๆนั่นเองค่ะคุณอาจจะคุณเอิร์ธอาจจะเคยเห็นที่เขาขายแล้วมีน้ำมันเยอะมากน้ำมันเยิ้มเลยนะคะ
3: เวลา
2: เจหลายอย่าง
3: ใช่เวลาอาหารเจเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยเวลาปรุงเนี่ยโอ้น้ำมันค่อนข้างเยอะเอาไปผัดบางทีอ่ะคุณส้มเคยกินใช่ไหมกะหล่ำที่เอามาต้มเนี่ยแต่ว่ากว่าที่เขาจะเอามาต้มให้เรากินเนี่ยมันผ่านการผัดกะหล่ำปีอ่ะนึกออกไหมหัวกะหล่ำที่เหมือนอยู่ในแบบน้ำซอสซีอิ๊วสีน้ำตาลมันเปื่อยนะแต่ว่าจะมาจะหะให้เราทานเนี่ยคือมันหอมมันอ่ะซึ่งจริงอยู่ต้มแต่ว่าก่อนจะมาต้มเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการผ่านการผัดการผัดอย่างเดียว
2: ผัดมาผัดมาก็คือผ่านน้ำมันมาแล้ว
3: นอกจ
2: ากผ่าน
3: มาแล้ว
2: น้ำมันมาแล้วยังผ่านการปรุงรสกว
3: ่
2: าจะอร่อยขนาดนี้คุณใส่โซเดียมไปเยอะมากนะคะอันนี้ก็อาจจะต้อง
3: ผงระวังชูรสเองอะไรนะ
2: ค่ะต้องเลือกกันสักหน่อยนะคะก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพนะคะเป็นป้ายเขียนไว้เลยค่ะว่าทางเลือกสุขภาพนะคะทางนี้นะคะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่ากลุ่มโรค NCD นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเส้นเลือดต่างๆนะคะเป็นกลุ่มโรค NCD ทั้งหมดเลยนะคะทางท่านรองเลขาธิการอย.ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอย.ก็มีการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเจอย่างต่อเนื่องค่ะโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังสารปนเปื้อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะก็สามารถสอบถามหรือว่าแจ้งร้องเรียนไปได้ค่ะที่สายด่วนอย.ค่ะเบอร์โทรศัพท์1556นะคะเบอร์1556นะคะหรือว่าผ่านทาง LINE ก็ได้ค่ะ @fdaไทยนะคะหรือจะไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ได้ค่ะทางอย.ก็มี Facebook อยู่ที่ fdaไทยนั่นเองนะคะก็อยากจะให้ระวังกันเยอะๆเรื่องของสุขภาพ
3: ใช่สำคัญนะคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้คุณส้มคือไหนๆเราจะเลือกทานเจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นความมันความหวานหรือว่าความเค็มนะที่จะได้จากอาหารหนึ่งไหนๆจะรักสุขภาพแล้วจะทำบุญแล้วเนี่ยก็ทำให้มันครบแล้วกัน
2: นะคะ
3: ปีนี้สนใจไหม
2: ปกติก็ทานเรียกว่าเป็นทานอาหารทางเลือกก็แล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ทานตลอดเวลา
3: ออร์แกนิกฟู้ดเ
2: น
3: ี่ย
2: ไม่คือหมายถึงช่วงเจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจออาหารเจแล้วดูน่ารับประทานเราก็จะซื้อทาน
3: เอาที่สะดวก
2: ที่สะดวก
3: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะได้เลือกสะดวกอาจจะไม่ได้เลือกทุกวันของช่วงรับประทานอาหารเจประมาณนี
3: ้ก็ดีก็อย่างน้อยๆก็เป็นคือทำที่เราสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนใคร
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับอ่ะตอนนี้นะครับคุณหมอคณัฐเนี่ยพร้อมแล้วนะครับดูเดี๋ยวขอต้อนรับนะครับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะครับในประเด็นโรคหวัดมีกี่สายพันธุ์แล้วมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณหมอคณัฐครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับผมช่วงหน้าฝนนะคุณหมอเรามาพูดกันถึงโรคหวัดนะครับพูดถึงโรคหวัดกันก่อนนิยามที่คุณหมอขนาดให้นะครับสำหรับโรคหวัดเนี่ยเราจะเรียกมันว่ายังไงบางคนน้ำมูกไหลอย่างเดียวหรือว่าไอจามอย่างเดียวอันนี้ยังไงครับ
4: ก็คือหวัดเนี่ยก็คือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งถ้าก็พูดถึงหวัดเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นจากเชื้อไวรัสที่เข้ามาซึ่งจริงๆสายพันธุ์เนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะครับ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือสาเหตุของโรคหวัดนะครับผม
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: การติดเชื้อนะคุณส้มนะอย่างที่คุณหมอเกริ่นมาแล้วครับอย่างนี้เราจะมาดูกันครับคุณหมอว่าจริงๆโรคหวัดเนี่ยมันประเภทหรือว่าสายพันธุ์ที่มันมีเนี่ยมันมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนะครับคุณหมอลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับ
4: ครับผมคือต้องบอกว่าโรคหวัดจริงๆเนี่ยมันก็คือเชื้อไวรัสมันขึ้นอยู่กับประเภทการแบ่งของเรานะครับ
3: ครับ
4: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแบ่งตามประเภทความรุนแรงนะครับ ที่เราพบกันที่ใช้กันอยู่ทั่วไปหรือแบ่งตามประเภทสายพันธุ์ของตัวเชื้อเช่นเชื้อจากเชื้อโคโรนาไวรัสไอโนไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับหรือหวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะพูดทั่วไปถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะครับหรือว่าเป็นโควิดอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในตระกูลไข้หวัดทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเราบอกเนี่ยผมก็จะแบ่งประเภทใหญ่ๆเนี่ยเป็น2กลุ่มค
3: ือ
4: กล
3: ุ
4: ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มไข้หวัดทั่วไปอ
2: ัน
4: นี้ก็คือเกิดจากเชื้อหวัดอย่างที่ผมบอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโคโรนาไวรัสเป็นไรโนไวรัสอะริโนไวรัสต่างๆเนี่ยนะครับซ
3: ึ
4: ่งอย่างที่บอกมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนมักจะทำให้โพรงจมูกนะครับหรือทางเดินหายใจมีการอักเสบนะครับน้ำมูกไหลคัดจมูกเจ็บคอนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไข้หวัดทั่วไปเนี่ยอาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ได้มียารักษาเป็นการเฉพาะนะครับอาจจะมีการให้ยาต้านไวรัสได้แต่ไม่ได้เป็นการรักษาที่มาตรฐานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาเราก็จะเน้นประคับประคองจนร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับก็จะเป็นการทำลายเชื้อไวรัสเหล่านี้นะครับหายแล้วก็หายไปก็อาจจะมีอาการหลงเหลืออยู่เป็นการอักเสบต่อเนื่องได้นะครับและพวกนี้ก็เป็นใหม่ได้บางคนเนี่ยเป็นบ่อยมากปีนึงบางคนอาจจะเป็นทุกเดือนป
2: ี
4: นึงมันนั้น10ครั้งก็มีนะครับผ
3: ม
4: เพราะฉะนั้นแล้วก็แต่ละเชื้อเนี่ยมันต่างกันก็เป็นเหตุที่อาจจะติดหลายเชื้อได้ครับผม
2: ค่ะแล้วเจ้าไข้หวัดทั่วไปเหล่านี้นะคะมีอาการที่หนักมากๆจนต้องไปหาหมอเนี่ยมีอาการขนาดนั้นเลยไหมคะ
4: ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดมันมีความรุนแรงเช่นติดในเด็กอาจจะมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคอื่นแทรกซ้อนอยู่ด้วยหรือมีภาวะโรคประจำตัวเดิมเนี่ยอาจจะทำให้กระจายไปจากทางเดินหายใจส่วนบนอาจจะลงไปสู่ภาวะปอดบวมได้นะครับแต
2: ่
4: อย่างที่บอกไข้หวัดพวกนี้เนี่ยเชื้อไวรัสแต่ละตัวเนี่ยมีความรุนแรงที่แตกต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารุนแรงมากเนี่ยมันก็จะเป็นในกลุ่มที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ
2: ่
4: ซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่าไข้หวัดปกตินะครับและเชื้อเนี่ยมันก็เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่มันเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากกว่านะครับก็เลยเป็นเหตุที่เราก็เลยมีการแบ่งเป็นไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่นะครับเพื่อที่จะดูแลได้ดีขึ้นครับผม
3: ครับผมอ่ะไข้หวัดใหญ่เนาะไข้หวัดใหญ่ครับคุณหมอคณัฐอาการโดยทั่วไปเนี่ยครับที่เราจะพบเห็นแล้วก็อาการที่รุนแรงเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับ
4: คือไข้หวัดเนี่ยก็เหมือนกับที่หลายคนเคยมีประสบการณ์เป็นนะครับ
3: ครับผม
4: บางทีไม่มีไข้ปวดตามเนื้อตามตัวแต่เป็นไม่มากแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเชื้อพวกนี้มันมีความรุนแรงนะครับมันก็จะเริ่มมีอาการไข้สูงปวดตามเนื้อตามตัวมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็มีความเสี่ยงจะเกิดปอดบวมเนี่ยได้สูงโดยเฉพาะในเด็กหรือผู้สูงอายุหรือบางทีมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับเช่นระบบหัวใจหรือระบบอื่นๆเนี่ยทำให้เกิดภาวะเรียกว่าบางทีเสียชีวิตจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะผิดปกติเนี่ยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยจึงเป็นความรุนแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่ก็เลยเป็นเหตุที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันครับผม
2: ค่ะในส่วนของไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณหมอเราก็จะเคยได้ยินเรื่องของสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เป็นต้นนะคะตรงนี้เรามีการแยกสายพันธุ์ย่อยออกไปอย่างชัดเจนแบบนี้ซึ่งอาจจะมีผลต่อการรักษาด้วยไหมคะคุณหมอ
4: คือไอ้ที่แบ่งเป็น A B C เนี่ยมันก็คือเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านะครับอินฟลูเอนซ่าไวรัสก็คือไวรัสตัวนึงที่บังเอิญเนื่องจากมันมีความรุนแรงสูงการแบ่งเป็น4ประเภทเนี่ยเพื่อใช้ในระบาดวิทยานะครับก็คือไข้หวัด A เนี่ยรุนแรงที่สุดนะครับติ ดต่อง่ายรุนแรงนะครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดปอดบวมมากนะครับส่วนไข้หวัดชนิด B เนี่ยพบได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะฤดูหนาวอาการรุนแรงน้อยกว่า A นะครับผมแล้วก็ไข้หวัด

0: างครับ
1: ทางการสัมผัสและก็ทางการระบบหายใจนะครับมันเกิดเนื่องจากการที่เราไอแล้วมันมีเชื้อที่อยู่ในพวกเสมหะหรืออะไรเนี่ยกระจายไปหรือบางทีเราสัมผัสเอาจะน้ำมูกไหลเอามือไปปาดไปจับไปสัมผัสไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้มีการติดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดต่อแพร่กระจายได้ทางหายใจทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเจอเป็นที่มาที่การแพร่กระจายเนี่ยค่อนข้างรุนเร็วและรวดเร็วครับผม
2: แค่หายใจเข้าไปก็ติดแล้ว
3: ใช่ค่ะก็อาจจะต้องระวังตัวนะคะเรื่องของการรักษาล่ะคะคุณหมอเราจะแยกอาการได้ในระดับไหนคะว่าอาการระดับนี้นะคืออาการหนักแล้วอาจจะต้องไปรักทำการรักษานะคะ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยอาการเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไข้หวัดหรือไวรัสนะครับแบคทีเรียหลายๆตัวเนี่ยถ้าเราเคยไปฟังที่เราเคยคุยกันมาแม้แต่โรคอาชีหนูนะครับหรือโรคอื่นๆเนี่ยมันก็เริ่มอาการบางทีคล้ายๆไข้หวัดแล้วมันค่อยพัฒนาเป็นส่วนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มมีอาการแค่มีแค่คัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับหรือมีไข้เล็กน้อยเนี่ยเป็นหวัดเนี่ยบางทีถ้าเป็นในวัน2วันแรกเนี่ยบางทีแยกจากอาการเนี่ยจากโรคชนิดอื่นเนี่ยไม่ได้หรือแยกค่อนข้างยากนะครับผมต้องอาจจะต้องดูว่ามันมีอาการแทรกซ้อนอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นะครับหรือปัจจุบันเนี่ยมันมีชุดตรวจนะครับหรือวิธีการตรวจที่ง่ายขึ้นบางทีก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อแยกนะครับบางคนมีอาการนิดหน่อยอาจตรวจเจอโควิดตรวจเจอเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคแนวโน้มเนี่ยมันมีการพัฒนาแต่ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปตรวจทุกรายนะครับรายที่มีความเสี่ยงสูงรายที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือผู้ป่วยบางรายซึ่งเรียกว่ามีอาการรุนแรงนะครับก็อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องตรวจวินิจฉัยแยกตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะให้การรักษาได้ดีขึ้นเพราะว่าไวรัสปัจจุบันเนี่ยมันไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมียาที่สามารถให้เพื่อเรียกว่าให้อาการพวกนี้บรรเทาลงได้ดีขึ้นด้วยครับผมเป็นยาต้านเชื้อไวรัส
2: ครับผมเรารู้กันถึงเรื่องการวินิจฉัยแล้วเนอะแล้วก็การติดต่ออย่างเงี้ยคุณหมอครับถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วเราเป็นไข้หวัดเราทานยาแล้วแต่ว่าอาการบางอย่างมันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่บ่งชี้ว่าอ่ะอยู่จะต้องแบบว่าเลเวลที่ว่าจะต้องไปพบคุณหมอแล้วครับ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับอาการพวกนี้เนี่ยทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ตามหากมีอาการเรียกว่ามันลงปอดนะครับก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยง่าย
2: นะครับ
1: เหนื่อยง่ายหายใจเร็วนะครับหรือหายใจหอบนะครับหายใจไม่ทันพวกนี้นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ต้องพบแพทย์แนะนำให้พบแพทย์หรือมีไข้สูงนะครับไข้สูงเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลดลงหรือนานหรือช่วงที่มีไข้สูงบางทีซึมนะครับและเด็กเล็กก็ระมัดระวังหากมีอาการชักอันนี้จำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์นะครับผมเพราะฉะนั้นหากมีไข้สูงนะครับหรือในเด็กเล็กที่บางทีเป็นไข้แล้วกินไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาความรุนแรงนะครับของอาการที่มีนะครับเพื่อประกอบว่าโอเคเราเป็นยังไงจะได้แนะนำไปพบแพทย์ได้อย่างถูกต้องครับผม
3: ค่ะคุณหมอคะในเรื่องของการรักษานะคะหลายๆท่านได้ยินว่าตัวเองเป็นหวัดอ๋อคิดว่าตัวเองเป็นหวัดก็เลยไปซื้อยาเองมารับประทานก็มีนะคะส่วนแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขาจะซื้อเป็นยาชุดที่เป็นยาปฏิชีวนะที่มารับประทานเองตรงนี้เนี่ยคุณหมอมีความคิดเห็นข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการไปซื้อยาทานเองเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องแนะนำว่าอย่างน้อยๆก็ควรจะต้องพบเภสัชหรือว่าอะไรนะครับจะเว้นซื้อยาพวกยาสามัญประจำบ้านเช่นยาลดไข้ยาแก้แพ้เพื่อลดน้ำมูกนะครับแต่ถ้าเป็นยาในกลุ่มอื่นๆเนี่ยแนะนำจะต้องปรึกษากับทางเภสัชหรือปรึกษากับแพทย์นะครับเพราะว่าบางทีเราไปแล้วมีการจ่ายยาอื่นอาจจะเกิดความเสี่ยงได้เช่นบางคนเนี่ยเป็นไข้นะครับปรากฏว่าเป็นไข้เลือดออกกินแอสไพรินขึ้นมาก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับหรือกินยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นเกินมีความเสี่ยงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยาเองเนี่ยจริงๆก็ไม่แนะนำยกเว้นถ้ามีไข้อาจจะกินพาราลดไข้หรือมีน้ำมูกอาจจะกินยาแก้แพ้ลดน้ำมูกแค่นั้นพอนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะต้องกินยาอื่นๆโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้ออันนี้แนะนำให้ต้องพบแพทย์ดีที่สุดครับผม
2: ครับผมคำถามสุดท้ายนะไหนๆคุณส้มถามมาแล้วอยากรู้ว่าคุณหมอมันมีความเชื่อที่ไม่รู้ผิดหรือถูกนิดนึงบางคนบอกว่าทานวิตามินซีหรือทานส้มทานอะไรเนี่ยป้องกันการเป็นหวัดได้นี่จริงไหมครับคุณหมอ
1: จะต้องบอกอย่างนี้ว่าวิตามินเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่เ

0: ราไม่สามารถสังเคราะห์เองได้จำเป็นต้องได้รับซึ่งวิตามินซีเนี่ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องของการที่เรียกว่าช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันแต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วจะทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะครับถ้าขาดวิตามินซีจะมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางคนที่ผู้สูงอายุเด็กที่อาจจะโภชนาการไม่ดีเขาอาจจะมีภาวะขาดวิตามินซีอยู่แล้วการได้รับเข้าไปก็จะทำให้เรียกว่าระดับของวิตามินในเลือดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะทำให้ไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดระบบภูมิคุ้มกันต่ำเนื่องจากวิตามินในกลุ่มนี้ก็จะได้ผลในการบริโภควิตามินซีเพิ่มเข้าไปแต่การที่มีข้อมูลว่าโอ้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าถ้ากินแล้วจะทำให้หวัดดีขึ้นอันนี้ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนนะครับก็มีคนพยายามอ้างนู่นอันนี้แต่การศึกษาในคลินิกจริงๆเนี่ยยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าสามารถรักษาได้นะครับถึงแต่ว่ามันอาจจะช่วยทำให้หนึ่งเป็นเหมือนกับเรารู้สึกดีขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดวิตามินซีก็รู้สึกดีขึ้นอันที่สองวิตามินซีมันมีรสเปรี้ยวบางทีกินแล้วมันช่วยละลายเสมหะนะครับกินไปละรู้สึกคอชุ่มคอขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่ในเรื่องของการที่ไปช่วยฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลในส่วนนี้ครับผม
1: ครับผม
2: ค่ะช่วงนี้ก็คนเป็นหวัดกันเยอะนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณหมอคณัฐนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองจากโรคหวัดนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอคณัฐนะคะนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพที่มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณหมอคณัฐ
0: ครับผม
2: ค่ะสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการชั่วโมงสุขภาพของเรานะคะก็สามารถติดตามกันได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุค่ะ FM 95.5 MHz นะคะ FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 kHz ด้วยนะคะส่วนทาง Facebook ค่ะติดตามกันได้ที่เพจ Metro Live FM 95.5 MHz ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.โดยประมาณถึง 12:00 น.ค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับแล้วก็ทีมงานนะครับชั่วโมงสุขภาพรวมถึงพี่ๆช่างทุกคนนะครับก็ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจะช่วยให้เราเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้นเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่เปลี่ยนแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมาร์ท2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจราจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆขอให้ประชาชน ริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1 นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2,500,000 คนถึง 3 ล้านคนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
3: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่จุด 1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% และถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่ 4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองอ่ ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ NOWCAST ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
6: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 น.เพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
8: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกข์ภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
7: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่า สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่าร้อยละ10เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power By และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
10: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
12: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
11: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
13: นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ การเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได
14: ้ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะดังนั้นอยากให้ประเทศไทยเนี่ยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได้
13: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
16: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่าหยางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงา สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
17: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR code โรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา31นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเตรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบร้อยละ90หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
0: นายโทชิฮิโร่คิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูตทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองลีแยดเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจลของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
0: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลา จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมตเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม21-17 18-21 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุธาพัทรบุญซ่อน จาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
19: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คุณได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
20: อยากให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลแล้วกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
19: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026-2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
18: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุด
2: โดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

0: การคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้

0: เหลือโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะเริ่มกันด้วยเพลงที่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะคะที่จบไปเป็นงานของคณะ The Bee Gees Someone Belonging to Someone ตามหลัง Up Where We Belong ในช่วงของ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radioข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบรัชนีก่อไผ่แก้วนะคะมาชวนกันดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันกับเสียงเพลงเพราะๆพร้อมพบหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Happy Healthy แต่คุณหมอจะมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เราก็ชิวๆสบายๆฟังเพลงเพลินๆนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากไว้ได้ทางไลน์ 935ADอันนี้ถ้าฝากก่อนก็จะเป็นการดีรวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight หรือจะเป็นทาง SMS 4689935ถ้า4689935ก็ฝากได้ตั้งแต่เที่ยงช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะเป็นช่วงของการรับสัญญาณถ่ายทอดข่าวภาคเที่ยงเพราะฉะนั้นก็ฝากเข้ามาไว้ได้ค่ะบ่ายนี้น้องหนิงสุขเกษมกล้ารบก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่ว่าเสียงไปออกที่ FM 95.5 ด้วยนะคะคุณผู้ฟังฟังออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ radiothailand.prd.go.th หรือ prde.go.th/radio ถ้าฟัง2เว็บไซต์นี้ก็จะได้ฟังรายการจากทางสถานีตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนติดตามรับฟังกันได้นอกเหนือจากทางวิทยุกระจายเสียงแต่ถ้าเผื่อเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆก็ฟังได้เหมือนกันแต่รายการก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากฟังแบบไหนเลือกได้ขอบคุณมากๆค่ะที่ทักกันเข้ามานะคะอาหงอาหารวันนี้เป็นที่รู้กันส่งมาเพียบวันพฤหัสบดีดิฉันก็เล็งไปสิว่ามีอะไรบ้างโอ้ข้าวมันไก่นะที่เพิ่งได้รับล่าสุดนอกจากอาหารก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความร้อนกับก้อนเมฆขอบคุณมากๆค่ะที่ยกนิ้วโป้งมาแสดงว่าชอบใช่ไหมคะเพลงดูลายไปด้วยเห็นดอกกุหลาบสีส้มนะวันนี้มาพร้อมกับคำพูดดีๆนะคะพบสิ่งดีๆสุขกายสุขใจสวัสดีวันพระหัสบดีคุณผู้ฟังบอกว่าชอบมากค่ะก็ดีใจที่ชอบค่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวมาทักกันต่อนะคะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีล่ะคุณผู้ฟังส่งนอกจากข้าวมันไก่ก็ยังจะมีเหมือนจะเป็นสุกี้แห้งนะสุกี้แห้งเราจะดูเมนูข้าวมันไก่หรือว่าสุกี้แห้งกันดีว่าในเมนูทั้งสองเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างที่เป็นประโยชน์สำหรับเราหรือเราจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิมช่วงนี้จะให้ได้ฟังชุดใหญ่ไฟกระพริบนะชุดใหญ่ไฟกระพริบสัก3เพลง

งานของคริสโตเฟอร์ครอสนะคะ Never Be The Same ตามหลังงานของโอลิเวียนิวตันจอห์นกับ Have You Never Been Mellow สองเพลงเลขเพลงนี้แหละ I've Never Been To Me บอกไปแล้วว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบคุณผู้ฟังบอกแหมกับพริบพรึบพรับเลยกำลังฟังอยู่ขอบคุณมากมากค่ะชุดใหญ่นี้10 กว่านาทีนะคะ3 เพลงเมื่อสักครู่นี้ก็แป๊บเดียวเข้ามาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วกับ Healthy Together มีคุณฟังส่งภาพสุกี้มาให้ก็เลยลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุกี้กันซิว่าดีต่อสุขภาพไหมพูดถึงสุกี้แล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารที่ทุกครอบครัวนิยมถ้าไม่ทำเองจะยกขโยงกันไปที่ร้านนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะรับประทานสุกี้ทีนี้สุกี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารที่แพร่หลายในเมืองไทยเลยแหละนะคะเป็นอาหารข้าวสไตล์ลวกต้มหรือจิ้มในหม้อน้ำซุปร้อนๆ นะคะก็จะมีการเติมรสชาติด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็เป็นตัวแปรที่ช่วยส่งอาหารที่ดูเหมือนธรรมดาให้มีรสชาติถูกปากก็เหตุมาจากน้ำจิ้มนั่นแหละนะคะจนกลายเป็นเมนูติดใจของทุกกลุ่มเลยทีเดียวในสุกี้ก็จะมีสารอาหารที่ให้พลังงานต่อชามเนี่ยเพราะว่าจะมีทั้งเนื้อสัตว์100ถึง600กิโลแคลอรี่ต่อชามก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ค่ะคิดว่าถ้าเป็นสุกี้ทะเลนี่น่าจะแคลอรี่สูงกว่านะคะกับพลังงานเนี่ยโดยสารอาหารที่ได้จากวัตถุดิบหลักๆก็อย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตจะได้จากวุ้นเส้นหมี่นะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไข่และเต้าหู้ไขมันจากเนื้อสัตว์และซอสที่ใช้วิตามินและเกลือแร่ก็จะได้จากผักและเห็ด

ส่วนโซเดียมก็จะได้จากน้ำจิ้มและซอสที่ใช้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้โซเดียมสูงเนี่ยก็จะต้องจิ้มแต่น้อยนะคะหรือว่าใส่น้ำจิ้มเข้าไปในถ้วยของแต่ละคนเนี่ยน้อยๆคาร์โบไฮเดรตปกติเราก็จะได้จากวุ้นเส้นใช่ไหมคะให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายก็จะช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวและประกอบกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายอีกทั้งยังช่วยสงวนคุณค่าของโปรตีนไม่ให้ถูกเผาผลาญเป็นพลังงานอีกด้วยนอกจากนี้วุ้นเส้นก็ยังจะให้พลังงานไม่มากนักซึ่งสามารถรับประทานได้ตามความต้องการส่วนโปรตีนที่ได้จากเนื้อหมูไข่ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายเพิ่มความแข็งแรงช่วยป้องกันโรคและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้เป็นปกติรักษาความสมดุลของปริมาณน้ำในเซลล์และหลอดเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่ถ้าเผื่อจะให้เหมาะสมก็ควรเลือกเนื้อหมูไม่ติดมันก็จะยิ่งได้ผลดีต่อสุขภาพนะคะแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นอย่างเช่นหมึกกุ้งและปลาก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้สุกี้มากยิ่งขึ้นวิตามินและเกลือแร่ที่จะได้จากสุกี้ก็จะเป็นผักต่างๆที่อยู่ในถ้วยสุกี้นะคะอย่างเช่นผักกวางตุ้งผักบุ้งแครอทผักกาดขาวขึ้นช่ายข้าวโพดอ่อนหรือผักอื่นๆซึ่งก็แล้วแต่ชอบนะคะสุดแท้แล้วแต่ว่าจะเป็นผักอะไรที่แต่ละคนชอบซึ่งจะอุดมไปด้วยใยอาหารและวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดอย่างเช่นขึ้นช่ายและข้าวโพดอ่อนเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะบางทีเขามีข้าวโพดฝักใหญ่ๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะข้าวโพดอ่อนนะคะเขาก็หั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปด้วยในขึ้นช่ายข้าวโพดอ่อนหรือผักอื่นๆจะอุดมไปด้วยใยอาหารและวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดค่ะก็คือขึ้นช่ายและข้าวโพดนี่ข้าวโพดอ่อนนะคะก็จะให้วิตามินซีที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานที่มีต่อโรคเสริมสร้างการผลิตคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณเต่งตึงช่วยให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุและแคลเซียมได้ดีส่วนผักใบเขียวต่างๆก็จะให้วิตามิน B1 B2 ซึ่งช่วยบำรุงประสาทและสมองค่ะทำให้มีสมาธิและความจำดีช่วยในการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานนะคะป้องกันผิวหนังอักเสบแครอทก็จะให้เบต้าแคโรทีนและวิตามิน A ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านการช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้เซลล์ไม่เสื่อมสภาพเร็วดูแลระบบสายตารวมทั้งการมองเห็นช่วยทำให้เนื้อเยื่ออ่อนและผิวหนังมีความชุ่มชื้นโซเดียมที่ได้จากน้ำจิ้มซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยพริกซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำมันหอยเต้าหู้ยี้น้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายพริกขี้หนูกระเทียมและผักชีอันนี้ก็จะให้พลังงานที่ประมาณ40ถึง60แคลอรี่ต่อ1ช้อนโต๊ะก็นับว่าให้พลังงานค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะถ้าหากจะให้ได้พลังงานที่ไม่สูงเกินความต้องการของร่างกายก็ควรจะรับประทานน้ำจิ้มแต่พอควรนะคะเพราะว่าหากไม่นับปริมาณพลังงานที่สูงแล้วน้ำจิ้มสุกี้ก็ยังจะมีไขมันที่ได้จากน้ำมันงาซึ่งเป็นไขมันดีที่มีประโยชน์ต่อหัวใจช่วยบำรุงผิวหนังและส่งผลดีต่อกระดูกส่วนน้ำมันหอยก็จะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆช่วยบำรุงกำลังบำรุงเลือดบำรุงระบบประสาทช่วยให้นอนหลับง่าย
แล้วกระเทียมที่อยู่ในถ้วยน้ำจิ้มก็จะช่วยลดความเสี่ยงการอุดตันในหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลและลดความดันโลหิตสูงถามว่าดีต่อสุขภาพหรือไม่จริงๆเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะถ้าเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมก็ควรจะเลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันทานผักเยอะๆลดการใช้น้ำจิ้มหรือซอสที่มีโซเดียมสูงแล้วก็ควบคุมปริมาณวุ้นเส้นหรือเส้นอื่นๆโดยควรเน้นผักและโปรตีนเพื่อสุขภาพทั้งนี้ก็ไม่ควรจะต้มนานนะคะสุกี้ไม่ควรต้มนานซึ่งการต้มนานนั้นอาจจะทำให้สูญเสียวิตามินในผักต่างๆที่จะมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการต้มนะคะยิ่งใช้เวลาต้มนานก็จะทำให้ผักสูญเสียสารอาหารมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะให้ผักอยู่ในหม้อต้มในเวลาที่น้อยที่สุดและไม่ควรต้มนานจนผักเละนะคะโดยควรลวกแค่ให้ผักพอสลดและสุกเท่านั้นก็เพียงพอแล้วอันนี้คือวิธีรับประทานสุกี้ให้ได้ประโยชน์นะคะแม้มีคุณผู้ฟังบอกว่าเพิ่งทานสุกี้มาเลยขอบคุณมากๆค่ะก็พอดีเลยนะคะว่าแล้วก็ดีเจต้องไปหาสุกี้ทานบ้างหรือเปล่าเนี่ย

เดมิสซอสกับ Forever and Ever นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งงานของเอ็งเกอร์เบิร์ตฮัมเพอร์ดิง Eternally Forever and Ever คุณผู้ฟังพิมพ์มาพร้อมกับตัวโน้ตและหัวใจขอบคุณมากๆค่ะที่บอกว่าเทคแคร์นะคะส่งเข้ามาพร้อมคำว่าเทคแคร์และหัวใจคำพูดด้วยนะคะพิมพ์มาว่าหิวสุกี้หิวสุกี้แม้เนาะถ้าฝนตกๆนะคะแบบอากาศค่อนข้างเย็นสักนิดหนึ่งเนี่ยนะหรือไม่ก็ช่วงหน้าหนาวสุกี้นี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยหน้าหนาวหน้าฝนช่ำๆมันก็ต้องเป็นสุกี้น้ำใช่ไหมคะหรือจะแยกก็ได้นะเป็นสุกี้แห้งแล้วก็มีน้ำซุปแต่น้ำซุปต้องไม่มีชูรสไม่มีเครื่องปรุงเยอะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยโซเดียมสูงนะคะร่างกายก็จะสะเทือนเหมือนกันอย่างเช่นที่พูดเสมอๆว่าไตตะเตือนน่ะนะคะอย่าให้ไตตะเตือนนะไตสะเทือนนั่นแหละค่ะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะต้องมีความเหมาะสมความพอดีส่วนตัวดีเจก็จะมีบาลานซ์ในชีวิตค่ะในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะมีบาลานซ์ในชีวิตเหมือนกัน

I really love to see you tonight England Dan and John Ford Coley นะคะแล้วอีกเพลงหนึ่ง Michael Johnson กับThis Night Will Last Forever ก็สองเพลงนำมาผสมผสานกันให้ได้ฟังอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังก็คงมีความสุขใช่ไหมคะกับบทเพลงต่างๆที่ดีเจนำมาคลุกเคล้าเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพลงที่ฟื้นฟังเสียงคลื่นไปก็ฟังกันได้กับเพลงดีๆเพลงเพราะๆที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ Healthy Together ก็มาทุกบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะพอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่นะคะชั่วโมงนี้ก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยหลายท่าน on the way อยู่ใช่ไหมคะยังไงก็เดินทางกันด้วยความสะดวกราบรื่นแล้วก็ปลอดภัย

ส่วนตัวแล้วคิดว่าหนุ่มคนนี้เขามีเสน่ห์มากๆเลยนะคะนำเพลง Eternal Flame มาขับร้องได้อย่างไพเราะเลยดีโน่ส่วนตัวแล้วคิดว่าหนุ่มคนนี้เขามีเสน่ห์มากๆเลยนะคะนำเพลง Eternal Flame มาขับร้องได้อย่างไพเราะเลยดีโน่

านของคณะพอแมคคาร์ทนีย์แอนด์วิงส์นะคะคือคณะวิงส์นั่นแหละโดยมีพอแมคคาร์ทนีย์เป็นแกนนำกับวิทเอลิทเทิลลักษ์

บ่ายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วขอลาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ส่งมาให้นะคะอาหารการกินอะไรต่างๆนานาดอกไม้ดอกไร่รวมทั้งการติดตามขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
6: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเล่นส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
7: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม55บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาททางนี้มาตรการผ่อนปลนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลธุรกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
0: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะโฮเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะโฮมีดัชนีคุณภาพอากาศแต่ระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอทุ่งสงอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอสิชนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 74% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและฝนหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอทลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:15 นาที DJ อึ่งและ Top Selection ช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้ามี Top Selection ภาคเช้า 8:00 นถึงเที่ยง DJ พี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้เลยบ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกเราก็พิเศษหน่อยนะคะ Easy Hour ก็คือเป็นชั่วโมงที่ได้ฟังเพลงต่อเนื่องและได้ออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีดีเจอึ่งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่ดีเจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมท้องฟ้าคล้ายๆเมื่อวานนี้เหมือนกันก็คือแบบร้องเพลง Here Comes the Sun วันที่2แต่ว่าวันนี้ที่แตกต่างเมื่อวานกับเมื่อวานก็คือเมฆค่อนข้างเยอะเลยเมฆมากและเมฆบางช่วงมีบดบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์ด้วยแต่ว่าก็ยังมีแดดกันอยู่นะคะแล้วก็หลายๆที่โดยเฉพาะยิ่งจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราอันนี้ท่วมนี่อ่วมหนักเลยเห็นภาพข่าวนะคะหรือว่าคลิปตอนเช้าข่าวเรื่องน้ำท่วมนี่ส่งกำลังใจจริงๆพร้อมเพลงให้พี่น้องแถวฉะเชิงเทรานะคะและปราจีนบุรีรอดปลอดภัยอย่างรวดเร็วจากน้ำที่มากันแบบบางคนบอกว่าเยอะมากปีนี้ไม่เคยเจอมาก่อนยังไงก็สู้ๆกันทุกท่านส่งกำลังใจพร้อมเพลงนะคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วย ABC ยังไม่มาเมื่อวานนี้เราเริ่มต้นกันแบบ ABC ครบเลยวันนี้ก็เริ่มกันด้วย BGs นะคะเพลงนี้ To Love Somebody ABBA A มากับ Thank You For The Music เพลงนี้ไม่ได้เล่นนานมากเพลงที่ ABBA บอกว่าเสียงเพลงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ดูแล้วอาจจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะคะแล้วก็เสียงเพลงนั้นทำให้โลกมีความสุขและสดสวยเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องมีดนตรีในหัวใจนะคะ Thank you for the music จาก ABBA Bee Gees to love somebody นะคะตัว B มาตัว A ก็มาเดี๋ยวตัว C จะมา
1: Because when you were born this song was playing it's so special
2: Are you getting emotional
1: I always get emotional Stop it don't look at me
2: Are you crying
1: Yes I am I love you
2: Love you mom

จกับ No One Else Comes Close ที่คุณผู้ฟังถามถึง Carpenters กับ The Royal Philharmonic Orchestra เพลงนี้แฟนๆ Carpenters คุ้นเคยร้องตามได้แบบไม่ต้องดูเนื้อเพลงเลยมั้งคะ Yesterday Once More Emma Bunton มากับลูกชายนะคะน้องชื่อ Bolly Jones ร้องเพลง Here Comes the Sun ร่วมกันเพราะว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่ใช้เพลงนี้ได้อยู่นะคะแล้วก็เห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนว่าระวังฝนตกอีกสักช่วงหนึ่งก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันที่10และ11ตุลาคมนะคะวันนี้ฝนน่าจะประมาณ 30% ของพื้นที่อันนี้หมายถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ว่าดูในไลน์ของคุณผู้ฟังที่อยู่แถวบางพลีนะคะคุณอนุตราบอกว่าบางพลีน่าจะไม่รอดเพราะว่าฟ้าครึ้มพอเขียนอย่างนี้มาได้สักพักหนึ่งก็เขียนใหม่ว่าไม่รอดแล้วฝนตกเรียบร้อยนะคะบางพลีวันนี้เป็น1ใน 30% ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนนะคะกรุงเทพและปริมณฑลยังไงที่ไหนอากาศอย่างไรมีเปลี่ยนแปลงบอกดีเจอึ่งได้ใน LINE @topradioแล้วก็ขอให้ทุกท่านรอดปลอดภัยนะคะรอดจากน้ำท่วมปลอดภัยจากทุกเรื่องทุกสิ่งนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆค่ะมาถึงเพลงจากคู่หูดูโอมาจากอังกฤษนะคะคู่นี้ถ้าเพลงที่เปิดที่คลื่นนี้มากที่สุดน่าจะเป็น Lost in Space นะคะวงที่ชื่อ Lighthouse Family ครอบครัวประภาคารคู่นี้เป็นดูโอนะคะสองคนพอลทักเกอร์แล้วก็ทุนเดเป็นนักร้องนำเสียงดีนะคะเขาเป็นหนุ่มผิวสีส่วนพอลทักเกอร์เป็นหนุ่มผิวขาวพอลทักเกอร์ดูแลเรื่องเพลงทุนเดดูแลเรื่องการร้องแล้วเพลงที่จะเล่นให้ฟังต่อไปนั้นพอลทักเกอร์เป็นคนแต่งเขาบอกว่าเขาแต่งเพลงนี้ช่วงสักประมาณต้นปี1997ช่วงนั้นเพลงของ Lighthouse Family กำลังดังเลยนะคะแล้วก็ช่วงปลายปี1996ช่วง New Year's Eve ของปีนั้นก็คือช่วงปลายปีก่อนหน้าที่จะแต่งเพลงนี้ช่วงต้นปี1997เนี่ยตัวพอทักเกอร์สูญเสียลูกนะคะคือภรรยาของเขาแท้งแล้วเขาก็เลยรวบรวมความเศร้าจากการสูญเสียลูกไปมาทำเป็นเพลงที่เหมือนกับให้กำลังใจตัวเองกลายเป็นเพลงนี้เพลงชื่อสั้นๆว่า High H-I-G-H นะคะ High เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วของ Lighthouse Family ขึ้นไปถึงอันดับที่4สูงที่สุดในพ็อปชาร์ตของอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นท็อป10ในหลายประเทศแถบยุโรปนิวซีแลนด์เพลงนี้ก็ดังรวมทั้งออส

ตรเลียเพลงนี้เป็นอันดับที่หนึ่งความสูญเสียสร้างเพลงที่อยู่ยั่งยืนยงมากมายหลายเพลงในอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันไฮจาก Lighthouse Family ค่ะ

บ่าย 2:41 นาทีฟังวัยรุ่นยุค 90s วงดังที่เป็นฝ่ายชายล้วนจากอังกฤษนะคะก็ต้องยกให้ Take That และพูดถึง Take That ก็ต้องเพลง Prayer เพลงนั้นอันดับที่1เพลงแรกเลยในอังกฤษนะคะของพวกเขาค่ะแล้วก็ Lighthouse Family มาก่อนหน้ากับเพลง High แล้วก็ฟังวงจากอังกฤษติดพันอีกสักหนึ่งวง Swing Out Sister ค่ะ

Swing Out Sister จากอังกฤษเหมือนกันกับเพลงดังมากๆของวงนี้วันนี้ให้ฟังเป็นรีมิกซ์นะคะ NAD Mix กับเพลงที่ชื่อ Break Out Take That มากับ Pray เพลงนั้นก็ดังเหมือนกันแล้วก็ไหนๆเราฟังเพลงจากฝั่งอังกฤษมา3วง3เพลงมีคุณผู้ฟังขอเพลงจากฝั่งยุโรปบ้างนะคะจริงๆวงทางฝั่งยุโรปนี่หลายๆวงทำเพลงได้ดีละเอียดละเมียดละไมนะคะอย่างแอบบ้าก็เป็นตัวอย่างที่ดีของความละเมียดละไมและความสนุกผสมผสานดนตรีที่โหละเอียดมากๆแล้วก็ทั้งฟังแบบแดนซ์เต้นก็ได้ฟังแบบไพเราะเพลินๆแอบบ้าก็มอบให้ได้ทั้งสองแบบนะคะแอบบ้าเป็นตัวอย่างที่ดีของความละเมียดละไมดนตรีที่ดีจริงๆจากฝั่งยุโรปก็มีอีกวงหนึ่งวันนี้คุณผู้ฟังขอมาวงนี้นี่เขาดังท่าแถบเอเชียนี่ประเทศฟิลิปปินส์รักวงที่ชื่อฟราลิปโปลิปปี้มากๆคนไทยอาจจะไม่ได้รู้จักกันทุกท่านทุกคนแต่ว่าใครที่ชอบนี่ก็ชอบเลยจากนอร์เวย์นะคะคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาฟราลิปโปลิปปี้ Every Time I See You ค่ะ

ูแรนดูแรนเจ้าของเพลงดัง Save a Prayer และอีกหลายเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่เท่จริงๆนะคะCome Undone ฟราลิปโปลิปปี้จากนอร์เวย์ Every Time I See You แล้วก็คุณผู้ฟังแถวนนทบุรีบอกอยากส่งแดดแถวนนทบุรีไปให้แถวบางพลีสมุทรปราการแล้วก็แถวสำโรงคุณผู้ฟังบอกมาฟ้าร้องหึมหึมคิดว่าฝนคงจะตกเร็ววันนี้ส่งใจพร้อมเพลงสู้ๆกันต่อไปทิ้งท้ายด้วยโดนโกจากยาซูที่คุณผู้ฟังถามถึงนี่ก็วงอังกฤษนะคะและเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกชูบทบาทผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ชูบทบาทเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูปรินท์ซึ่งเป็นพินเขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์สุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดูแลปริมาณและราคาให้เหมาะสมยืนยันมีสุกรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์สุกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และดูแลให้มีสุกรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจากการประสานข้อมูลพบว่ามีสุกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 9,000 ตัวขณะที่ปกติมีสุกรเข้าสู่ตลาดประมาณ 36,000 ตัวต่อวันหรือเกือบ2ล้านตัวต่อเดือนทำให้ขณะนี้ยังมีสุกรออกสู่ตลาดได้ตามปกติและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตยังทรงตัวและลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้กรมการค้าภายในจะร่วมกับกรมปศุสัตว์ตรวจสอบการจำหน่ายสุกรและสินค้าเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามปกติและเป็นธรรมหากประชาชนพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเอาเปรียบผู้บริโภคแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดลพบุรีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย2อำเภอหลังน้ำล้นตลิ่งกระทบกว่า 6,000 คนเร่งเดินเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงและตั้งโรงครัวจิตอาสามอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลพบุรีกรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569รายงานสถานการณ์ปัจจุบันพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 2,554 ครัวเรือน 6,521 คนได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีตำบลเขาพระงามระดับน้ำสูงระหว่าง 30 ถึง 120 ซมอำเภอบ้านหมี่ที่ตำบลหนองเมืองตำบลบางกะพีตำบลดงพลับตำบลบ้านทรายตำบลหินปักตำบลหนองทรายขาวตำบลผู้คาและตำบลบ้านกล้วยระดับน้ำสูงระหว่าง 50 ถึง 90 เซนติเมตรทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเปิดประตูระบายน้ำ13สถานีจุดริมคลองชัยนาทป่าสักและเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงจะตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อมอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนในพื้นที่ 6,650 กล่องและแจกถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่มีน้ำท่วมสูงเกิน1เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการกู้ไทม์ครับขอประทานโทษนะครับมันเหมือนอินเทอร์เน็ตมันเชื่อมแล้วมันสรุปคือมันตอนแรกมันเหมือนจะเชื่อมได้แต่เชื่อมไม่ได้อ่ะโอเคมาถึงก็มีเรื่องไปบนเลยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับก็เรื่องราวต่างๆนานาตอนนี้หลายคนก็อาจจะสนใจเรื่องน้ำท่วมนะบางคนที่น้ำท่วมอยู่ก็ถามว่าเมื่อไหร่มันจะน้ำแห้งนะครับส่วนอีกบางกลุ่มนะก็วิตกนะต้องถือว่าวิตกกังวลว่าน้ำมันจะท่วมหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอาเหมือนเดิมนะครับผมคือถ้าจะไม่อยากกังวลก็ถ้ารู้ว่ามันมีโอกาสที่ข้าวของจะเสียหายเพราะน้ำท่วมก็เคลื่อนหรือว่าย้ายเอาของขึ้นไปไว้ที่มันสูงหนีน้ำนะครับอันนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีเดียวที่จะถือว่าทำได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องมากังวลไม่งั้นคุณก็จะเกิดอาการเอายังไงดีจะถ้าว่าไม่ท่วมนะครับผมก็หลายคนก็อาจจะเบาใจลงมานิดนึงนะฮะสองวันนี้กรุงเทพหลายพื้นที่เหมือนกันนะในกรุงเทพไม่มีฝนนะไม่มีฝนคือดูเหมือนมีเมฆฝนแต่ไม่มีฝนก็ถือว่าดีนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าคุณเดินออกมาคำว่าตื่นเช้าคือประมาณที่ห้าหกโมงนะครับเดินออกมานอกบ้านนะครับมันจะได้หมายถึงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะได้คล้ายๆกับมีลมเย็นๆนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกมันเย็นเพราะว่ามันยังมีเมฆฝนอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเอาที่ผมสัมผัสได้เดี๋ยวบอกท่านที่ผมทราบเลยนะครับคือก็เริ่มมีไอเย็นนะจากกดอากาศสูงจากจีนลงมาบ้างนะคนที่อยู่เชียงใหม่บอกว่าตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่ช่วงเช้านะครับได้สัมผัสความเย็นได้นิดๆนะครับความเย็นได้นิดๆซึ่งก็อย่างที่บอกอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดเพราะว่านี่มันเข้าเดือนตุลาแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าชุกที่บ้านเมืองมันยังไม่ได้วุ่นวายหมายถึงว่าอากาศนะครับไอ้ส่วนวุ่นวายของบ้านเมืองเนี่ยมันก็วุ่นวายมาเป็นระยะคือหมายถึงว่ายังไม่ได้มีการร้อนจัดหนาวจัดอะไรประมาณนี้นะครับปกติหน้าหนาวก็จะเริ่มแล้วตุลาเนี่ยมันก็จะเริ่มเย็นลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะสมัยที่ผมเด็กๆนี่ก็อากาศเย็นแล้วก็บางช่วงบางปีนะก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับไปโรงเรียนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กลางวันพอไปถึงโรงเรียนไม่ใช่กลางวันพอตอนสายๆไปถึงโรงเรียนเนี่ยถ้าวันไหนอากาศมันค่อนข้างเย็นเนี่ยครูก็จะบอกว่านักเรียนวันนี้เราไปเรียนนอกห้องเรียนกันนะไปนั่งตากแดดนะครับแล้วก็เรียนกันนะครับก็อันนี้ขนาดอยู่ในกรุงเทพก็เคยมีนะแล้วก็รอบๆกรุงเทพเนี่ยนะฉะเชิงเทราชลบุรีเนี่ยก็เคยเห็นนะครับเราจะแบบผมเด็กๆเนี่ยครูก็พานักเรียนมาเรียนนอกห้องนะครับคือหมายถึงว่าก็ให้อากาศมันอุ่นๆอันนี้หมายถึงช่วงชั่วโมงตอนเช้านะครับแต่ส่วนบ่ายๆเนี่ยก็มักจะร้อนแล้วครับผมปีนี้ไม่แน่ใจปีนี้อุณหภูมิจะหนาวมากหรือไม่อุณหภูมิจะเย็นหรือไม่นะครับก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดู AI ที่ลองดูหน้าหนาวปีนี้นะครับปีนี้ไทยจะหนาวมากไหมลองดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าหน้าหนาวปีนี้ในช่วงปีปลายปี6
9ต้นปี70เนี่ยคาดว่าอากาศจะไม่หนาวจัดเหมือนปีที่แล้วนะครับสรุปก็คือสาเหตุเพราะว่าน่าจะมีปัจจัยมาจากเอลนีโญส่งผลให้อากาศมันไม่หนาวเท่ากับปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วหนาวใช้ได้เลยนะครับผมคาดการว่าอากาศจะเข้าสู่ฤดูหนาวจริงๆที่จะมีความหนาวจริงๆเนี่ยก็น่าจะตั้งแต่กลางเดือนประมาณกลางเดือนตุลาคมซึ่งก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้วันที่8แล้วใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็กลางเดือนตุลาแล้วนะครับ15ใช่ไหมครับก็คาดว่ากลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าฤดูหนาวนะครับผมแต่ว่าช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยเขาจะมีฝนตกลงมาในบางวันนะครับเขาคาดการณ์ว่าช่วงที่จะหนาวที่สุดน่าจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงประมาณเดือนกุมภาเนี่ยนะครับแต่ว่าความหนาวในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้หนาวต่อเนื่องมันจะหนาวเป็นช่วงๆหนาวแล้วก็อุ่นหรือร้อนก็แล้วแต่นะครับหนาวอุ่นอุ่นร้อนร้อนหนาวหนาวในประมาณเนี่ยนะครับผมแล้วก็แน่นอนฮะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบนยอดดอยยอดภูเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นนะครับถึงอากาศหนาวโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงพระอาทิตย์ตกไปแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบนยอดดอยยอดภูเนี่ยนะครับส่วนกรุงเทพกับภาคกลางก็อากาศก็ไม่น่าจะหนาวนะครับก็คงเย็นลงมานิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าขณะเดียวกันภาคใต้นะพอกรุงเทพหนาวเนี่ยภาคใต้ก็จะเป็นฝนตกโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะครับผมก็เอาเท่านี้ละครับอันนี้ผมดูจากใครเป็นวิดีโอแต่ก็ไม่บอกว่าใครเป็นคนทำนะแต่ก็เอาเป็นว่าเขาบอกลมหนาวมาแล้วนะครับ 5-12 ตุลาถ้า 5-12 ก็แสดงว่ามาตั้งแต่วันจันทร์เลยอะครับ 5-12 ตุลาอากาศจะเริ่มเย็นลงนะภาคอีสานอุณหภูมิจะเย็นลงหรือลดลง 2-4 องศานะครับก็แต่หลายคนก็บอกว่าปีนี้หน้าหนาวจะมาช้ากว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็หนาวน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับผมโอเคครับเอาเท่านี้แล้วกันนะครับก็จากส่วนใหญ่จะเป็นเว็บที่ไม่ค่อยบอกตัวตนนะนะอาจจะไปดูกรมอุตุนิยมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าไงครับนี่ไม่ใช่นี่เขาเป็นการพูดในภาพรวมฤดูหนาวเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาถึงกลางเดือนกุมภานะครับผมก็ตุลาพึงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาอุ้ย4เดือนเลยเหรอตุลาถึงพฤศจิกาก็1นะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาก็ประมาณ4เดือนโดยเฉลี่ยนะกับปีนึงบ้านเราก็มี3ฤดูใช่ไหมหนาวสัก4เดือนนะครับแล้วก็ร้อน4เดือนแล้วฝน4เดือนนะครับแต่มันก็ไม่เป๊ะขนาดนี้นะครับผมโอเคครับก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับวันเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้นะช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ผู้คนก็อาจจะเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแล้วแต่นะสตางค์เยอะก็อาจจะไปต่างประเทศสตางค์ไม่เยอะก็อยู่บ้านไปนะครับอ่ะมีเรื่องจะชวนคุยอีกหนึ่งก็คือแป๊บนึงนะครับผมโอเคแป๊บนะครับผมมันเหมือนอินเทอร์เน็ตช้าๆนะตอนหลังๆที่ผมอินเทอร์เน็ตมันช้าหลายคนก็จะบ่นอย่างที่ผมเรียนนะครับผมอีกเรื่องนึงมีคนถามนะบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยเอาไงกับเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับประเทศไทยเตรียมเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวโดยรวมๆเนี่ยก็อีกประมาณเกือบ100 US ดอลลาร์ต่อคนนะครับมันจะเป็นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้นะครับค่าธรรมเนียม PSC นะฮะ PSC
เป็นเงินประมาณ 1,120 บาทต่อคนสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้วก็จะเก็บอีก2รายการคือค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวหรือค่าเหยียบแผ่นดินอันนี้เสียเฉพาะชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาด้วยอากาศยานเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ15ดอลลาร์12ดอลลาร์13ดอลลาร์เนี่ยนะครับ450บาทนะครับต่อครั้งคาดว่าจะเก็บในต้นปี2570ส่วนภาษีเดินทางออกนอกประเทศ1,000บาทต่อครั้งอันนี้กรมสรรพากรเพิ่งคือพูดง่ายคือมันจะแบ่งเป็นสามส่วนอย่างที่บอก PSC นะครับ1,120นะฮะแล้วก็ชัดเป็นคนต่างชาติที่จะต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินอีก450แล้วก็ถ้าเป็นคนไทยนะรวมทั้งต่างชาติด้วยเนี่ยนะครับภาษีออกนอกประเทศเดี๋ยวนะถ้าต่างชาติออกนอกประเทศไม่น่าจะต้องเสียนะเดี๋ยวนี่แหละผมขอดูเอาชาติดีกว่านะครับเดี๋ยวคือเขาบอกงี้นะครับประเทศไทยก็จะเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวรวม3รายการครอบคลุมค่าธรรมเนียมบริการผู้โดยสารหรือ PSC ไอ้ PSC เนี่ยเก็บไปแล้วตั้งแต่20มิถุนายนปีนี้นะครับแล้วก็จะเก็บอีก2รายการก็คือค่าเหยียบแผ่นดินนะครับอันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ410บาทนะครับแล้วก็ภาษีเดินทางออกนอกประเทศโอเคภาษีเดินทางนอกประเทศเนี่ยก็คือพูดง่ายคือเป็นเหมือนภาษีที่เวลาจะออกนอกประเทศเนี่ยก็จะเก็บทั้งคนไทยและคนต่างชาติด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะรู้ว่านักท่องเที่ยวจะหายไปไหมนะครับก็คืออย่างนี้นะครับค่าธรรมเนียมผู้โดยสาร PSC หน่วยงานที่จะจัดเก็บคือการท่าอากาศยานนะครับคนละ 1,120 บาทนะครับอันนี้เรื่องนี้ก็เคยมีการโวยๆกันไปแต่ว่าสุดท้ายก็เงียบไปละนะครับก็โวยกันอยู่ประมาณช่วงที่บอกจะเก็บจะเก็บแล้วนะครับผมกลางปี2569กลางปีเนี้ยนะครับทางการท่าอากาศยานหรือ AOT เก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อจะเอาเงินที่ได้เนี่ยบอกว่าไปใช้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการซึ่งของเดิมเนี่ยเสียอยู่ที่730บาทต่อคนก็เพิ่มอีกประมาณเกือบ500นะครับผม730เป็น 1,100 จริงๆเดี๋ยวนะจริงๆ400นะเพิ่มอีกประมาณ400ไม่ถึง500นะครับส่วนเที่ยวบินในประเทศก็เสียของเดิมก็คือเสีย130บาทนะครับก็คิดอัตราเดิมนะครับอันนี้คือ PSC นะครับถ้าออกนอกประเทศเนี่ยจาก750ก็กลายเป็น1,120ส่วนเที่ยวบินในประเทศก็เสียอยู่ที่130บาทต่อคนนะครับและค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่จะจัดเก็บอันนี้ก็คือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เก็บ450บาทต่อคนอันนี้เสียเฉพาะชาวต่างชาตินะครับบางคนก็เรียกค่าเหยียบแผ่นดินคาดว่าจะเริ่มเก็บในปี2570โอเคทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าตอนแรกๆก็มีการ อภิปรายกันนะครับว่าควรจะเก็บหรือไม่ควรจะเก็บเดี๋ยวเก็บแล้วนักท่องเที่ยวไม่มาอะไรประมาณนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็ผ่านเรียบร้อยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยอัตราค่าครองชีพโดยเฉลี่ยมันไม่แพงมากเพราะฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวจะเสียอีก400ขอโทษนะครับถ้านักท่องเที่ยวจะเสียอีก450บาทเนี่ยก็พอรับได้นะครับ450บาทก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ12ดอลลาร์13ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมนะครับอันนี้เขาจะเก็บไว้เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาเป็นประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนะครับในกรณีเสียชีวิตหรือค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขในกรมธรรม์แต่มีคนถามว่าเอาก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยเขาต้องซื้อประกันอยู่แล้วทำไมต้องไปเก็บเพราะซ้ำนะครับก็ว่ากันไปเขาบอกอันนี้ก็เก็บขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มความคุ้มครองนะครับและไอ้ส่วนหนึ่งนะส่วนที่เหลือเนี่ย
ก็จะได้ไปนำไปนะได้นำไปใช้ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยไม่จำเป็นต้องมาของงบประมาณของรัฐบาลนะครับก็ว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าเงินค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยหลังจากหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีเม็ดเงินเหลืออีกอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทจะนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนำไปอนุรักษ์นำไปฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนภาษีเดินทางออกนอกประเทศอันนี้กรมสรรพากรจะเป็นคนเก็บนะครับอย่างที่บอกคือมันรัฐบาลแจกเงินเยอะใช่ไหมก็ต้องหาเงินเข้าประเทศแต่แหละนะครับเข้าคลังไม่งั้นก็ไม่มีเงินแจกก็เขาจะเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาทต่อครั้งนะครับโดยจะเก็บจากทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับก็เขาบอกว่ากรมสรรพากรเปิดรับฟังความเห็นในเรื่องพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรคิดว่าจะเก็บ 1,000 บาทต่อครั้งในระยะแรกจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติโดยเพดานที่กำหนดไว้เนี่ยจะไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งโอ้ถ้าเก็บเกิน 1,000 บาทเนี่ยผมว่าโดนด่าเช็ดไม่ต้องกลัวนะครับเขาบอกว่าเขาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้บนเว็บไซต์law.go.th ในเรื่องประเด็นพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเขาบอกตั้งแต่30กันยาถึง29ตุลาแสดงว่าตอนนี้กำลังเปิดให้แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์เหรอครับไม่ทราบเลยนะครับผมรัฐบาลก็ให้เหตุผลว่าที่ต้องจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่าเพื่อจะให้เกิดการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังพูดง่ายๆคือรัฐบาลไม่มีตังค์แล้วนะครับหรือมันก็ต้องเก็บภาษีตรงนี้เข้ามาด้วยก็พวกที่เดินทางออกนอกประเทศก็ถือว่าคุณยังมีกำลังซื้อนะคุณก็จ่ายภาษีเดินทางออกนอกประเทศด้วยกันสำหรับคนไทยนะฮะคนต่างชาติยังไงคุณต้องเสียอยู่แล้วนะครับก็มีคนบอกต่างชาติโดนสองเด้งเข้าก็โดนค่าเหยียบแผ่นดินนะออกก็เสียค่าภาษีเดินทางออกนอกประเทศบางคนก็เรียกภาษีสนามบินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมก็เพราะฉะนั้นไอ้ภาษีเดินทางออกนอกประเทศคนละพันเนี่ยเสียหมดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับก็เขาบอกว่าผู้ที่เสียภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยก็จะจัดเก็บกับคนทุกสัญชาติแต่ยกเว้นให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ในการประกอบกิจการขนส่งนะครับก็พวกแอร์พวกสจวดพวกนักบินอะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกผู้ที่ต้องประกอบอาชีพทางด้านการขนส่งทางอากาศอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเสียเงินนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่จะต้องเอาง่ายๆก็หมายถึงว่ายกเว้นพวกคนที่ทำธุรกิจทางด้านการบินเนี่ยไม่ต้องเสียนะครับผมก็มีบางคนที่ได้รับการยกเว้นโดยกฎกระทรวงก็อย่างเช่นรัฐบาล

อะไรพวกเนี้ยเวลาเดินทางนอกประเทศไปไม่รู้จะบอกว่าไปประชุมหรือไปดูงานหรือไปเที่ยวก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับผมบอกอันนี้ไม่ต้องเสียนะครับในระยะแรกให้ผู้เดินทางทางบกหรือทางน้ำอันนี้ยังไม่ต้องเสียภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพราะว่าโอเคถ้าคุณเดินทางออกนอกประเทศโดยทางบกหรือทางน้ำอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะเสียเฉพาะผู้เดินทางโดยอากาศยานเท่านั้นนะครับโอเคส่วนแต่มีข้อยกเว้นนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์พระราชินีพระโชรสพระราชธิดาพระชามาดาพระสุนิสาพระเจ้าหลานเธอผู้ติดตามในขบวนเสด็จอันนี้ก็ไม่ต้องเสียนะครับไม่ต้องเสียภาษีเดินทางออกนอกประเทศนะครับส่วนพระสังฆราชและผู้ติดตามในขบวนเสด็จนะประมุขแห่งรัฐต่างประเทศและผู้ติดตามก็ไม่ต้องเสียราชอาคันตุกะของพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีและผู้ติดตามไม่ต้องเสียอาคันตุกะของรัฐบาลและผู้ติดตามก็ไม่ต้องเสียเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ต้องเสียคณะผู้ตรวจการขององค์การห้ามอาวุธเคมีไม่ต้องเสียนะครับผู้โดยสารซึ่งเดินทางโดยอากาศยานของราชการไทยหรือของราชการต่างประเทศหรือโดยอากาศยานอื่นที่ใช้ในภารกิจของราชการก็ไม่ต้องเสียนะครับผมส่วนผู้โดยสารที่ทรานสิตนะฮะทรานสิตก็คือหมายถึงว่ามาถึงกรุงเทพแต่ไม่ได้ออกจากสนามบินอันนี้ไม่ต้องเสียนะครับผมแล้วโอเคครับผมเอาตัวนี้แล้วกันนะรายละเอียดเยอะกันนะโอเคครับเอาตัวนี้นะครับฟังเพลงดีกว่านะครับก็ในที่ผมบอกภาษีเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยก็จริงๆผมจำได้สมัยก่อนตอนไปอะไรบาหลีนะขาออกเขาต้องเสียเงินต้องเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะเสียคือบางคนแบบไม่มีเงินเหลือเลยแบบใช้เงินจนหยดสุดท้ายเนี่ยบางทีเดินทางออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเงินจ่ายตอนจะบินออกนะก็บางคนเขาได้ด่าว่าบอกว่าก็ทำไมไม่คิดไว้เนี่ยตอนแรกเลยก็บวกในค่าตั๋วเนี่ยอะไรไปเลยจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายตอนหาเงินหาทองอะไรก็วุ่นวายอีกก็บวกไปเลยให้มันจบอะไรประมาณนี้นะครับก็บางคนบอกว่าบวกทำไมอ่ะเดี๋ยวบางคนซื้อตั๋วแล้วไม่ได้เดินทางอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็มันเป็นสิ่งที่อย่างที่ผมบอกอ่ะเมื่อรัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็จำเป็นต้องหาเงินมาอัดลงไปนะครับเพราะไม่งั้นก็เงินออกอย่างเดียวไม่มีเงินเข้าเลยก็ทำยังไงได้ล่ะครับก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับอ่ะเอาฟังเพลงดีกว่านะเอาเพลงนี้แล้วกันนะทางของฉันนะครับฉันจะทำแบบเนี้ยนะฉันจะเอาแบบเนี้ยมีอะไรไหมล่ะนะครับเชิญครับ

คครับคุยต่อกันนะครับผมเห็นหลายพวกออนไลน์นะครับก็ส่งข่าวกันเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของบอกว่ากรุงเทพจมน้ำแน่นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าในอนาคตกรุงเทพจมน้ำแน่ผมก็เข้าใจนะครับเวลาลงข่าวแบบนี้ก็ดูเหมือนเป็นการเตือนนะแต่ผมถามว่าถ้ารู้ว่ากรุงเทพจะจมน้ำแน่แล้วจะยังไงต่อครับจะเอายังไงดีครับหมายว่าจะให้มันจมน้ำหรือจะหาทางแก้ไขนะครับหรือจะพูดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ดูไม่รู้จะบอกไงดีคือถามว่าพูดเพื่อเตือนใช่ไหมเตือนเสร็จแล้วมีวิธีแก้ปัญหาไหมอย่างเช่นผมก็พูดโดยตรงนะครับว่าตัวของผู้ที่พูดเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกที่เป็นมาจากผู้ที่สอนอยู่ในคณะวิศวะจากบางที่นะพูดไปเลยก็ได้แบบขี้เกียจอย่างสุชาติชวีนะสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือเอสุชาติชวีนะครับถามว่าเราบอกแล้วยังไงครับจะบอกเพื่อให้รู้ว่ากรุงเทพจะจมน้ําแล้วจะยังไงครับหมายถึงว่าจะเสนอทางออกอย่างไรนะครับโอเคเขาก็บอกว่าเขาก็พูดเพื่อเตือนแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจเพราะเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นผู้ว่ากทม.อะไรประมาณนี้ผมถามว่าชัดๆรู้ใช่ไหมชัดๆก็เรียนวิศวะมาใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เรียนวิศวะด้านน้ำแต่เรียนมาทางด้านโยธาเรารู้ว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมนะครับหรือชัดๆบอกโครงการนี้ไม่ต้องทำหลายปีถ้าจะให้ชัดๆแก้ก็ต้องให้เป็นผู้ว่าไปเรื่อยๆเอาอย่างนั้นเหรอครับหรือให้รัฐบาลชุดนี้นะซึ่งมีอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีโครงการก็ต้องทำหลายปีเหมือนกันก็ต้องเป็นนายกไปเรื่อยๆหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับคือคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณเป็นผู้ว่านะครับเอาสองตำแหน่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับรัฐบาลกับผู้ว่ากทม.เนี่ยคือคุณก็ต้องรู้ว่ามันจะมีปัญหาคุณก็ต้องวางแผนแก้ปัญหานะครับก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะเอายังไงจะทำอะไรโครงการอะไรซึ่งไอ้โครงการที่จะช่วยให้กรุงเทพไม่จมน้ำเนี่ยก็เราก็จะเคยได้ยินนะได้ยินมาบ้างแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนักนะครับคุณลองเสิร์ชดูนะครับโครงการที่จะช่วยให้กรุงเทพไม่จมน้ำมีอะไรบ้างครับลองดูนะลองให้ AI มันไปค้นนะฮะโครงการและแนวทางสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้กรุงเทพโดนน้ำท่วมหรือจมน้ำเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็จะขึ้นมาเลยโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่9นะครับอันนี้หลายคนก็พอจะเข้าใจบ้างนะครับก็คือเป็นโครงการที่หาพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำและก็หน่วงน้ำนะครับหมายถึงน้ำฝนเนี่ยนะครับแล้วค่อยๆระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับอีกโครงการหนึ่งคือโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยลดระยะเวลาการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณโค้งน้ำบางกระเจ้าให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังกรุงเทพชั้นในแนวคิดเมืองฟองน้ำหรือสปองซิตี้นะสปองซิตี้แล้วก็สวนสาธารณะซับน้ำนะอันนี้ก็เป็นพวกแบบเป็นจุดที่เวลาฝนมาน้ำมาเนี่ยก็ให้มีตัวที่ซับน้ำไว้หรือว่าก็ฟองน้ำคุณนึกออกนะเวลาเอาฟองน้ำจุ่มลงไปในน้ำนะครับมันก็จะดูดน้ำเข้ามาทำให้ฟองน้ำมันอิ่มตัวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สวนเหล่านี้ก็เป็นอย่างเช่นสวนป่าเบญจกิติที่ออกแบบให้มีพื้นที่รองรับแล้วก็ซับแล้วก็กักและกรองกักเก็บน้ำฝนเพื่อลดภาระของท่อระบายน้ำในเมืองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือโครงการ Delta WorkThailand นะครับ Delta Work Thailand เนี่ยก็เป็น copy มาจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่สร้างระบบป้องกันน้ำทะเลหนุนและบริหารจัดการน้ำเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับ
แล้วยังมีอะไรครับมีโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำและประตูน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำหลากจากตอนบนไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเมืองนะครับแล้วก็มีระบบแก้มลิงนะซึ่งพูดง่ายคือแก้มลิงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่หน่วงน้ำไว้นะครับโดยเก็บน้ำไว้ใต้ดินแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำลังสูงตามจุดต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการท่วมขังของน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9โครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้ก็เป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนอื่นๆนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรุงเทพก็จะมีปัญหาน้ำท่วมในปีที่มันมีน้ำมากๆนะปีไหนน้ำมันไม่มากก็น้ำไม่ท่วมแล้วก็มีบางปีน้ำน้อยๆ นะครับก็จะมีปัญหาน้ำถุนเข้ามาน้ำไล่เข้าไปจนพูดง่ายคือน้ำทะเลหนุนเข้าไปจนถึงปทุมธานีทำให้น้ำประปาในกรุงเทพกร่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรายังไม่เห็นรัฐบาลกำหนดให้ชัดเจนว่าจะทำยังไงกับเรื่องไม่ให้กรุงเทพจมน้ำไม่ให้กรุงเทพน้ำท่วมเนี่ยนะครับผมก็เป็นว่ามีคนถามว่ากรุงเทพมีพื้นที่รับน้ำอยู่ที่ไหนนะพื้นที่รับน้ำอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็พอน้ำท่วมกรุงเทพในปี2569เนี่ยทำให้หลายคนก็มีความคิดถามว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างก็มีการพูดถึงแก้มลิงนะฮะแต่ว่าเรื่องเนี้ยก็ต้องถามว่าแล้วจะทำตรงไหนที่เป็นแก้มลิงนะครับจะใช้พื้นที่ตรงไหนนะครับแล้วระบบระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นคลองระบายน้ำหรืออุโมงค์ยักษ์ที่ใช้ระบายน้ำเนี่ยที่ลงทุนสร้างกันไปแล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็พอตอนนี้พอน้ำท่วมกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยก็มีการพูดถึงแก้มลิงกันเยอะมากแล้วก็มีการถามถึงการผันน้ำออกจากเขตน้ำท่วมขังในกรุงเทพเนี่ยนะครับผมบางคนก็ถามว่าแล้วพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพที่มันเคยเป็นคล้ายๆกับแหล่งรับน้ำพื้นที่รับน้ำมันหายไปไหนหมดมันไม่อยู่แล้วครับคือตอนนี้มันก็กลายเป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงานไปอะไรไปหมดนะครับผมนะครับบางคนถามว่าแล้วกรุงเทพมันมีแก้มลิงอยู่ไหมมีอยู่กี่แห่งนะครับอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ก็ยังตอบไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับผมมีผู้พูดเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพว่ามีโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกตามแนวพระราชดำริซึ่งเรื่องนี้พูดกันมาตั้งแต่ประมาณปี2560นะครับเพื่อจะกำหนดพื้นที่รับน้ำโดยเฉพาะที่คลองสามวาคลองบางชันแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆนะครับเรามีการทำประชาพิจารณ์ไปแล้วพบว่าประชาชน 93.36 เนี่ยให้ความเห็นชอบให้หนองคูบอนนะครับให้หนองคูบอนนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำเนื้อที่ประมาณ130ไร่สามารถรับน้ำได้ประมาณ 870,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ก็มีการพูดนะอันนี้เป็นแนวคิดของพูดผิดไม่ใช่แนวคิดเป็นสิ่งที่สนธิโฆชวัตรนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมบอกนะครับเขาบอกต่อมาในปี2566นะฮะ2566กรุงเทพมหานครทำแผนทำผังเมืองนะครับผังเมืองรวมฉบับใหม่ขึ้นมาในขณะที่พื้นที่รับน้ำหลายแห่งไม่ได้รับการสานต่อนะครับอย่างเช่นหนองคูบอนนะเมื่อกี้ผมเรียกคูบอนนั่นแหละคูบอนนะคูบอน130ไร่คลองบางชัน39ไร่คลองสามวาคลองสามวา1เนี่ยอีกประมาณ127ไร่คลองสามวา2ก็อีกเดี๋ยวนะคลองสามวา2นี่ไม่บอกว่าตกลงกี่ไร่นะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยนะคลองบางชันหนองคูบอนคลองสามวา1คลองสามวา2เนี่ยตรงนี้จะรับน้ำได้ทั้งหมดประมาณ 890,000 ลูกบาศก์เมตรรวมถึงยังมีบึง
รับน้ำคลองลำหม้อแตกนะซึ่งไอ้ลำหม้อแตกเนี่ยอยู่แถวแถวสายไหมเลยครับผมเขาบอกว่าส่วนที่คชวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่รับน้ำและแนวกั้นน้ำเดิมมันหายไปจากผังเมืองหลายแห่งโดยไม่มีการพูดถึงนะครับแล้วก็โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของกรุงเทพซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพแต่ว่าจะช่วยแก้ปัญหาครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำหลากตั้งแต่พื้นที่ของจังหวัดสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีรวมทั้งกรุงเทพก่อนจะระบายลงคลองแล้วก็ลงพื้นที่รับน้ำต่างๆไปนะครับผมก็

ฝนมันตกมาเนี่ยกรุงเทพจะเอาน้ำไปที่ไหนนะครับแล้วเวลาหน้าแล้งกรุงเทพจะเอาน้ำที่ไหนใช้นะครับผมนะลองไปถามผู้ว่ากทม.ลองไปถามรัฐบาลดูแล้วกันนะครับมีบางคนบอกว่าเรื่องกรุงเทพก็ต้องให้ผู้ว่ากทม.เป็นคนจัดการมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหรือรัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูด้วยเพราะกรุงเทพมันไม่ได้เป็นเอกเทศจากรัฐบาลนะครับผมมันต้องช่วยกันดูหมดนะครับผมอย่าลืมนะครับทำเนียบรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมอยู่ในกรุงเทพงั้นนะครับก็มันจะโยนให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวคุณฟังเพลงไม่มีเวลาฟังเพลงแน่อ่ะฟังเพลงต่อดีกว่านะครับผมฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับผมเชิญครับ

0: ลาคุณผู้ฟังเลยนะครับผมน่าจะฟังเชอร์ริชไม่จบนะครับขอบคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและพันเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 98.5 FM นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกจริงหรือไม่นะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มันตกนะครับคือตอนนี้ไม่ได้อยากได้ฝนแล้วครับเพราะน้ำมันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวหน้าแรงอยากได้ฝนโอเคครับก็สวัสดีนะครับลาคุณเลยนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันครับขอบคุณครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
9: นายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสถิตประดับศิลป์รายงาน
2: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
10: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครอง ล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
11: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คือคลิตเรืองระยนสวทระนองรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเดินทางนะคะวันนี้พบกันค่ะกับเช้าไม่เช้าสิวันนี้พบกันในช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวดิฉันต้องปรับเสียงก่อนเพราะว่าเสียงมันเหมือนแบบสะท้อนไหมน่าจะโอเคไหมคะเสียงไม่สะท้อนแล้วนะคะวันนี้พบกับเรื่องราวของเพื่อนเดินทางนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบู๊รัฐรวีเตชัยกุลค่ะประสานงานแล้วก็อยู่หลังใหม่ให้เรานะคะสำหรับวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้นะคะไลฟ์สดผ่านทาง Metro Live FM 95.5 MHz ค่ะคุณฟิวเดชาธรชัยโสดานะคะแล้วก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันในช่วงเย็นเป็นช่วงเย็นที่หลายคนก็วิตกกังวลนะว่าวันนี้รถจะติดหรือเปล่านะคะฝนจะมาไหมเพราะว่าช่วงนี้เห็นบอกว่ามีฝนนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยปริมาณฝนอาจจะลดลงนะคะแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็ลดลงเหมือนกันอย่างภาคอีสานวันนี้ฝนแค่ 20% เท่านั้นนะคะภาคเหนือก็แค่ 30% แต่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะประปรายแต่ว่าพื้นที่ไหนบ้างคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องส่งเราจะไม่รู้เลยว่าพื้นที่ไหนฝนตกหรือว่าปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะที่รู้เลยเนี่ยก็จะมีเมื่อช่วงก่อนที่จะเข้ารายการมาเห็นบอกว่ามีคุณผู้ฟังนะคะทักมาบอกว่าอยู่แถวกิ่งแก้วกิ่งแก้วเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมุทรปราการที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนาตราดโซนนั้นนะคะมีฝนลงมาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางออกนอกเมืองไปนะคะเส้นจะไปมอเตอร์เวย์เองก็ตามนะก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าฝนตกแบบนี้ถนนวิสัยทัศน์ในการขับรถก็อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะวันนี้ค่ะมาอัปเดตกันหน่อยค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเรื่องของการจราจรซึ่งถ้าพูดถึงเส้นบางแก้วนะคะแถวๆบางแก้วบางบ่อสมุทรปราการเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมนะคะอุทกภัยล่าสุดเนี่ยภายในซอยกิ่งแก้ว 14/1 นะคะใครที่อยู่ในซอยนั้นหรือว่ามีธุระปะปังที่จะไปในเส้นทางนั้นเนี่ยน้ำลดแล้วนะคะคือระดับน้ำเนี่ยเขาก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเหลือสักประมาณ 10-20 ซมได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสูงนะคะแล้วก็จากสะพาน3ในหมู่บ้านธนาซิตี้ออกไปทางปากซอยทางเส้นกิ่งแก้ว 14/1 รถจักรยานยนต์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเริ่มขับได้แล้วนะคะสามารถสัญจรได้แล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามันยังมีระดับน้ำอยู่ประมาณ 10-20 เซนติเมตรอาจจะเป็นแบบบางช่วงที่อาจจะลึกหน่อยบางช่วงก็วิ่งสบายๆนะคะแต่ว่าสามารถสัญจรได้แต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ฝากนิดหนึ่งค่ะใครที่ขับรถในช่วงหน้าน้ำฝนตกน้ำท่วมขังแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยโอ้โหเร่งเครื่องเพื่อที่จะแบบไม่อยากให้น้ำเข้าท่อหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องอย่าลืมนะคะว่า2เส้นทางเนี่ยมีบ้านของพี่น้องประชาชนอยู่มีคนที่เขาเดินทางเท้ารอรถโดยสารหรือรอรถเนี่ยอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางนะคะต้องเซฟตัวเองเซฟคนร่วมทางด้วยขับก็ชะลอนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมานะคะอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดแบบนั้นแต่ว่าอุบัติเหตุเรื่องของความเดือดร้อนคนอื่นอย่างเช่นพอขับไปเนี่ยถ้าเราขับเบาๆน้ำก็แค่กระเพื่อมใช่ไหมแต่ถ้าขับเร็วนิดหนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณคะน้ำเนี่ยมันจะกระเซ็นนะคะแล้วก็จะไปสาดโดนคนที่เขารอรถนะคะหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องได้นะผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังค่ะทีนี้ในส่วนของเส้นบางบ่อใครที่อยู่บางบ่อหรือว่าจะมีความจำเป็นที่จะเดินทางที่ถนนเทพรัตน์นะคะกม.ที่30คู่ขนานขาออกตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงคลองอยู่นะคะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะไม่รถเล็กสามารถผ่านได้ขออภัยค่ะรถเล็กสามารถผ่านได้ แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนเส้นถนนบางนาการ์เด้นค่ะใครที่อยู่เส้นบางนาการ์เด้นอัปเดตมาหน่อยค่ะผ่านทางเพจMetro Life FM 95.5 นะคะเส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่ายังมีน้ำท่วมอยู่แต่ว่ารถก็ยังสามารถวิ่งได้เหมือนกันถนนสายวัดบางบ่อค่ะบริเวณซุ้มทางเข้าวัดนะมีน้ำท่วมขังซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มีการประสานไปที่อบต.บางบ่อแล้วนะคะก็มาดำเนินการสูบน้ำออกให้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นเทพรัตน์บางนาการ์เด้นวัดบางบ่อก็เพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งค่ะสำหรับภาพรวมจุดน้ำท่วมขังนะคะทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็มีการรายงานออกมาบอกว่าภาพรวมเนี่ยถ้าหากว่าช่วงนี้นะลุ้นกันนะไม่มีฝนตกลงมาก็คาดว่าสักประมาณ 2-3 วันเนี่ยน้ำจะแห้งการจราจรก็จะสบายสบายนะคะเดินทางจะได้ไม่มีความกังวลอะไรก็สู่ภาวะปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าตกขึ้นมานะคะก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่แยกมสวองครักษ์บริเวณทางหลวงหมายเลข305เป็นถนนรังสิตนครนายกที่กิโลเมตรที่41นะคะแยกมสวองครักษ์ใครที่จะผ่านเส้นนี้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะเพราะว่าแขวงทางหลวงนครนายกเนี่ยได้มีการเปิดทางเลี่ยงบริเวณถนนเลียบคลองหน้ามสวองครักษ์ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนทางหลวงเนี่ยหมายเลข305ก็จะอยู่ในโซนของแยกมสวสามารถใช้เส้นทางได้เฉพาะรถเล็กนะคะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยคือที่บอกว่าสามารถใช้ได้เฉพาะรถเล็กเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าน้ำท่วมนะแต่ว่ามันเป็นทางเบี่ยงทางเลี่ยงเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยมันแคบใช้ได้เฉพาะรถเล็กเท่านั้นนะคะที่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้เป็นทางเลี่ยงบนถนนเลียบคลองหน้ามสวองครักษ์ค่ะส่วนใครที่ขับรถใหญ่รถขนาดใหญ่นะคะรถกระบะอะไรขนาดใหญ่รถบรรทุกเนี่ยแนะนำให้ใช้เส้นทางบนทางหลวงหมายเลข305ได้ตามปกติเลยค่ะสำหรับทางเบี่ยงนั้นใครจะไปใช้ทางเบี่ยงเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่6 โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะอันนี้ใครที่จะใช้เส้นทางนี้ก็ต้องศึกษาเส้นทางด้วยนะเพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่มีการซ่อมแซมก็จะต้องเลี่ยงกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ที่สำคัญที่สุดเราย้ำเลยค่ะเพื่อนเดินทางนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ค่ะสำหรับใครที่ติดตามเพื่อนเดินทางนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ผ่านทาง Metro Life FM 95.5 ส่วนหน้าปัดวิทยุนะคะหมุนคลื่นไปที่หมุนเลยนะใช้คำว่าหมุนทุกวันนี้จะมีคำว่าหมุนอยู่ไหมวิทยุหมุนไหมมีไหมวิทยุรถยนต์หมุนอยู่ใช่ไหมแต่เครื่องดิฉันน่ะมันเป็นกดปุ่มดิจิทัลไปแล้วจะหมุนหรือจะกดปุ่มดิจิทัลท่านก็สัมผัสไปที่ FM 95.5 ได้เลยค่ะหรือจะฟังแบบออนไลน์ก็ได้พิมพ์เข้าไปใน Google นะพิมพ์ว่าฟังออนไลน์วิทยุออนไลน์ FM 95.5 ก็จะเจอรายการนี้เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะมีเรื่องข่าวสารนะคะมาอัปเดตข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้นะคะเราจะคุยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนี่แหละค่ะบนความปลอดภัยแต่วันนี้จะเป็นประเด็นเรื่องของใครที่มีรถแล้วเนี่ยให้คนอื่นยืมรถเอารถเราเนี่ยไปขับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นกงเป็นกิ๊กเป็นเพื่อนนะคะเอาไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุประกันภัยพรบนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วจะรับรองไหมจะคุ้มครองไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นของคนอื่นแต่ว่าเอามาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเจ้าของรถเนี่ยต้องรับผิดชอบไหมหรือว่าไม่ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะเราจะไปอัปเดตกันกับคุณเกษมสังพิรมค่ะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะคะซึ่งในทุกสัปดาห์ท่านก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราขออัปเดตข่าวสารกันหน่อยค่ะข่าวมากเลยวันนี้นะคะข่าวเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่8เนาะคุยเองงงเองนะฮะวันที่8ตุลาคมแล้วก็วันพรุ่งนี้ใครที่จะถือศีลกินเจพรุ่งนี้เตรียมล้างท้องค่ะ ดิฉันไม่ได้ไปเลี้ยงปาร์ตี้อะไรคุณนะแต่ว่าต้องล้างท้องเพราะว่าต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมวันที่10ตุลาคมเป็นวันแรกของการถือศีลกินเจนะคะสำหรับคนที่กินเจไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าจะเป็นคนที่ถือศีลกินเจเองก็ตามเนี่ยก็จะต้องทราบนะคะว่าอ่ะการกินเจเขาจะมีการล้างท้อง1วันก็คือวันที่9แต่ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยเขาบางคนเนี่ยปรับตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะบางวันน่ะบางครั้งเนี่ยจะปรับตั้งแต่ 2-3 วันแรกก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันจริงในการกินเจเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ปรับนะคะอะไรเขาตามที่ทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยบางทีร่างกายรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงมีช่วงของการล้างท้องนะคะส่วนใครที่กินเจนะคะก็ต้องเลือกด้วยนะเพราะว่าอาหารเจอ่ะมีทั้งเป็นแบบผักมีทั้งเป็นผลไม้มีทั้งหวานมันเค็มมีทั้งแป้งมีทั้งมันอีกนะคะก็ต้องระวังถ้าหากว่าเราจะกินเจทางกรมอนามัยเองนะคะก็ฝากมาบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสว่าการกินเจเนี่ยฉันจะต้องกินเจเป็นแบบอาหารสำเร็จรูปเจเท่านั้นจริงๆไม่จำเป็นนะคะกินเจสามารถทำกินเองได้ปรุงเองได้นะคะที่สำคัญเนี่ยประหยัดสะอาดสะดวกสบายการปรุงเองเนี่ยเราอาจจะเน้นผักผลไม้ให้เยอะหน่อยในแต่ละมื้อแล้วก็ใช้โปรตีนจากพืชไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วธัญพืชต่างๆนะคะแต่คุณก็ต้องรู้ว่าหลายคนยังไม่ทราบนะคะว่าการกินเจเนี่ยกินได้ทุกอย่างไหมกินไม่ได้ทุกอย่างนะผักที่มีรสฉุนๆก็เขาจะไม่นำมารับประทานนะคะผักฉุนๆเครื่องเทศฉุนๆนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าไอ้ผักฉุนฉุนพวกนี้จะไม่อยู่ในวงจรของการกินเจทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะเทศกาลกินเจนะคะสิ่งที่ต้องงดอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าหลักปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากความตามความเคร่งครัดหรือว่าธรรมเนียมของแต่ละศาลเจ้านะแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาหารเจก็จะงดวัตถุดิบที่เป็นพวกเนื้อสัตว์เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็พวกอาหารทะเลไข่นมผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงน้ำปลาไม่ได้นะน้ำปลาผงปรุงรสบางคนเผลอไปใส่ผงปรุงรสเพราะว่าในผงปรุงรสเนี่ยผงแซบนัวเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมที่มันมาบางอย่างเนี่ยมันมาจากสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบพวกที่เป็นเจทั้งหมดซอสเจซอสแบบเหมือนซอสหอยนางรมเจเขาก็จะมีนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงพวกซีอิ๊วขาวหรือแม้แต่ไขมันน้ำมันที่ทำมาจากสัตว์แบบนี้ก็ไม่ได้นะอะไรทางอ้อมไม่ได้หมดเลยผักที่มีกลิ่นฉุนไม่ควรนำมารับประทานนะคะอย่างเช่นพวกอะไรบ้างล่ะกระเทียมหอมหัวหอมเนาะกระเทียมหัวหอมกุ้ยช่ายหลักเกี้ยวคืออะไรหลักเกี้ยวคืออะไรพี่บู๊หลักเกี้ยวแล้วก็ใบยาสูบรู้จักหลักเกียวไหมหลักเกียวด้วยนะแล้วก็ใบยาสูบด้วยนะคะใบยาสูบเนี่ยไม่ใช่แบบที่เอามามวนบุหรี่ไปอยู่ในบุหรี่นะยาใบยาสูบคือใบยาสูบที่เขากินใบชาใช่ไหมใบชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นใบยาสูบนะคะไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาอะไรพวกนี้ไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือทำร่างกายให้บริสุทธิ์นั่นเองค่ะการถือศีลกินเจเนาะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราไปซื้ออาหารเครื่องปรุงอะไรต่างๆอ่านฉลากที่อยู่บนภาชนะอยู่บนบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาหารบางชนิดเนี่ยมันอาจจะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนอ๋อไม่มีเนื้อสัตว์นะมันไม่น่าจะมีนะแต่เผอิญมันมีตัวเล็กๆเขียนว่ามีนมส่วนผสมของนมหรือมีส่วนผสมของเจลาตินก็ไม่ได้นะบางคนนึกว่าเจลาตินมาจากพืชเจลาตินไม่ได้ไข่น้ำปลาอะไรแบบนี้สารปรุงรสจากสัตว์ผสมอยู่ไม่ได้เลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าซื้อจากอาหารจากร้านค้าเราก็อาจจะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าตามร้านที่ขายเจเนี่ยเขาจะมีอะไรนะธงเหลืองไม่ใช่ธงฟ้านะธงเหลืองแล้วก็เป็นอักษรภาษาจีนหรือว่าภาษาไทยที่เขียนว่าเจอันนี้เราก็สามารถรับประทานได้เลยแล้วก็สบายใจดีนะคะทีนี้มีข้อแนะนำค่ะบอกว่าวิธีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนกินเจเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องค่อยๆลดเนื้อสัตว์ ก่อนเริ่มเทศกาลกินเจถามว่าทันไม่ทันวันนี้นะคะวันนี้ก็ยังทันนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ล้างท้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าค่อยๆลดสักประมาณ 2-3 วันก็ได้แล้วก็ลดเนื้อแดงของมันทยอยลดไปเรื่อยๆอาหารยากๆเนี่ยลดไปก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มเมนูผักเต้าหู้ถั่วธัญพืชในแต่ละมื้อเข้ามาให้เราเกิดความเคยชินเราก็จะได้ปรับตัวได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของเมนูอาจจะต้องดูว่าจะต้องรับประทานให้ครบหลากหลายไม่ใช่แบบมื้อเช้าฉันก็กินเต้าหู้เจมื้อกลางวันฉันห่อมาฉันทำมาแล้วเต้าหู้เจก็มามื้อที่สองมื้อที่สามค่ะเจเจเจสามวันสามมื้อเลยเจเจเจเข้าใจไหมคะเจเจเจก็คือเจแรกมื้อเช้าเป็นอะไรนะเต้าหู้เจทอดมาเยอะค่ะเพราะเอิ้นสั่งมาเยอะสั่งมากิโลนึงทอดหมดเลยกินวันเดียวก็ไม่ได้นะมันไม่ได้อาหารที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีแบบอะไรบ้างล่ะอาจจะมีแบบผลไม้ผลไม้ก็ต้องดูด้วยนะผลไม้ไหนที่มันให้น้ำตาลเยอะๆเราก็เลี่ยงอาจจะไปกินพวกฝรั่งแค่มังกรอะไรแบบนี้แอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลเนี่ยถ้าเป็นแอปเปิ้ลเขียวยิ่งดีเลยค่ะนะแล้วก็พืชผักผักผลไม้นะคะให้มีความหลากหลายมีความหลากหลายสีแบบนี้เพราะว่าทางคุณหมอเองก็บอกว่าการรับประทานอะไรก็ตามเนี่ยเราได้บุญอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องดูสุขภาพเราเป็นหลักด้วยค่ะต่อมาคือแหล่งโปรตีนนะคะจากพืชเราก็อาจจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าไปช้อปปิ้งมาเลยนะคะอะไรบ้างล่ะแหล่งโปรตีนก็มีพวกเต้าหู้มีถั่วเหลืองถั่วต่างๆธัญพืชต่างๆเห็ดได้เนาะแล้วก็พวกผักต้องเตรียมไว้หมดเลยหรือว่าอาจจะเป็นแบบแปรรูปก็ได้แต่ก็ต้องดูนะแปรรูปบางทีมันทำมาจากแป้งแปรรูปมาเป็นแบบรูปทรงอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารที่เรารับประทานเนี่ยอาจจะต้องลดกันหน่อยหวานมันเค็มนะคะแบบทอดๆเนี่ยเลี่ยงไปบ้างก็ดีอาจจะมีเป็นบ้างเป็นบางเวลาบางมื้อเนาะเพื่อที่จะลดแบบพวกไขมันลดพวกของที่มันกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นโรค NCD อ่ะเนาะแล้วก็เครื่องปรุงอาหารในครัวนะคะก็ต้องแยกเครื่องปรุงให้ชัดเจนเพราะว่าคนที่กินเจเนี่ยมันจะไปปนกับคนที่เขารับประทานธรรมดาไม่ได้ถ้าท่านจะกินเจเป็นแบบว่าถือศีลกินเจจริงๆเขาเคร่งอยู่แล้วเนี่ยต้องแยกเลยแต่ถ้าใครไม่เคร่งก็ไม่เป็นไรนะการไม่เคร่งไม่ได้ถือว่าผิดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อาจจะแบบเชื้อสายไม่ได้เป็นเชื้อสายที่กินเจแบบนั้นแต่ว่าอยากจะกินเจในช่วงเทศกาลเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยละเว้นจากเนื้อสัตว์บ้างนะก็กินพวกผักผลไม้กินเต้าหู้กินถั่วธัญพืชต่างๆเข้าไปนะคะแล้วก็ร้านอาหารมื้อเร่งด่วนถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอาหารกินได้เพราะว่าโอ้โหช่วงนี้น้ำท่วมไงน้ำท่วมยังมีขังอยู่บ้างบางพื้นที่การไปซื้อของการลุยน้ำเข้าออกไปซื้อข้าวของก็ไม่สะดวกก็ตุนข้าวของไว้แล้วก็ทำกินเองก็ได้นะคะก็ดูด้วยร้านที่มีมาตรฐานหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรับประทานเจประเมินสุขภาพตัวเองด้วยว่าตัวเองมีโรคประจำตัวไหมการที่ต้องประเมินแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบางคนเป็นโรคไตต้องการที่จะกินเจแต่คุณหมอสั่งห้ามว่าโปรตีนห้ามเยอะนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยกล้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูหลายๆอย่างเพราะว่าบางคนเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยเนาะโรคหัวใจโรคไตบางคนต้องจำกัดเรื่องอาหารประเภทไหนนู่นนั่นนี่บางคนแพ้ถั่วอะไรก็ต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยค่ะและสุดท้ายหลักสำคัญของการกินเจนะคะก็คือการเลือกอาหารที่ธรรมชาติให้มากกว่าอาหารแปรรูปรับประทานพวกผักผลไม้นะคะเพิ่มโปรตีนจากพืชในทุกมื้อและที่สำคัญค่ะควบคุมปริมาณอาหารทอดมันเค็มแป้งขัดสีน้ำตาลเครื่องปรุงรสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจจะดีต่อสุขภาพได้ก็คือวิธีการเลือกรับประทานให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหเพิ่งคุยไปได้2เรื่องเองอ่ะมาถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ16:26 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเรามีนัดกับคุณเกษมสังพิรมนะคะจะมาอัปเดตเรื่องของการขับรถแล้วก็การที่เรามีรถและมีคนยืมรถเราไปขับเกิดอุบัติเหตุต้องทำยังไงหรือว่าเราเอารถคนอื่นมาขับเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุแล้วพรบคุ้มครองหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
7: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
6: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
12: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัว วันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
13: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
12: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
13: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
12: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: 16นาฬิกา39นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับเพื่อนเดินทาง FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วนใครที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะตอนนี้ Metro Live FM 95.5 นะคะก็ร่วมทักทายกันได้ค่ะข่าวสารเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องของรถการขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะอะไรก็ตามที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเราต้องรักษากฎจราจรนะคะแล้วก็ระเบียบวินัยที่จะต้องใช้รถใช้ถนนบนทางสัญจรที่มีเพื่อนร่วมทางเยอะๆสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยอะไรก็ตามที่คุ้มครองเราแล้วก็รถเราเนี่ยต้องอย่าขาดเด็ดขาดโดยเฉพาะพรบค่ะถึงได้นำเพลงพรบอย่าขาดเนี่ยมาฝากกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณเกษมสังพิรมท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดค่ะเรื่องของการนำรถนะคะหรือว่าใครที่มีรถเนี่ยแล้วให้คนอื่นยืมปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเราเอารถคนอื่นมาขับไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยไม่ใช่รถของเราไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นไปชนคนชนอะไรก็ตามนะคะที่เป็นอุบัติเหตุแล้วหลายคนก็มีความกังวลว่าเอ๊ะพรบเนี่ยจะคุ้มครองเราไหมหรือว่าจะไม่คุ้มครองหรือว่าถ้าคุ้มครองแล้วเนี่ยเจ้าของรถต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเกษมสังพิรมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะคุณเกษมคะเรื่องของพรบรถตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างหรือว่าบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วแหละเรื่องพรบว่าอ่ะรู้แล้วนะรถขับรถก็ต้องมีพรบแต่ถ้าพรบขาดเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาตามมาก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องการคุ้มครองอยู่แล้วแต่กรณีที่ประเด็นที่บอกว่าการนำเอารถไม่ว่าจะเป็นรถเราหรือว่ารถเขาเนี่ยไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นประกันภัยพรบจะคุ้มครองหรือเปล่าคะ
2: ครับก็บอกตามสิทธิ์ก่อนนะครับว่ารถเนี่ยเมื่อมีพรบแล้วนะครับว่าตัวผู้ขี่เนี่ยนะครับที่ขับขี่ไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถหรือบุคคลอื่นนะครับหรือจะเป็นญาตินะครับหรือจะเป็นเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นลูกจ้างอะไรก็แต่รถคันนั้นมีพรบถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยพรบก็คุ้มครองครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รถของผู้ตัวผู้ขับขี่โดยตรงนะครับแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยไปทำประกันภัยไว
1: ้
2: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบเนี่ยยังได้รับความคุ้มครองครับแต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราไปชนคนอื่นได้รับแต่ร่างกายหรือว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลรวมถึงชีวิตเนี่ยถ้ามีการเรียกร้องมากกว่าส่วนที่พรบจะต้องจ่ายเนี่ยโดยยังไงเจ้าของรถจะต้องไปรับเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมนะครับสมมุติว่าเราไปชนคนบาดเจ็บมีค่ารักษาพยาบาลแสนสองแต่พรบเนี่ยมันคุ้มครองแค่ 80,000 ใช่ไหมครับกับบุคคลที่เกิดความเสียหายขึ้นหรือในรับได้รับบาดเจ็บเนี่ยเพราะฉะนั้นอีก 40,000 บาทเนี่ยเจ้าของรถจะต้องเป็นผู้จ่ายแทนนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์การตามพรบหรือว่าเราไปชนคนบุคคลหนึ่งเสียชีวิตนะครับพรบในจ่าย 500,000 แต่ว่าเขามีการเรียกร้องเพิ่มเติมมากขึ้นว่าเขาเรียก2 ล้านบาทเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นในฐานะที่เข้าไปร่วมในเรื่องของการรับผิดชอบในรถคันนั้นเพราะว่าในฐานะเป็นเจ้าของรถนะจะหลักการจบประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เข้าใจว่าพรบคุ้มครองทั้งหมดอันนี้ต้องไปดูในข้อกำหนดด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าพรบเหมือนที่คุณเกษมบอกเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดไว้ว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการคุ้มครองในตัวรถเองก็ตามอันนี้คือรักษาคุ้มครองที่ตัวคนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคนที่รับบาดเจ็บอะเราไปชนแต่ว่าคนเดินถนนหรือคู่กรณีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปรับให้ก็เกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเรามีตัวพรบเนี่ยมันจะเดินแค่ 80,000 บาทถ้าเกิดจากตรงนั้นนะครับผู้ขับขี่แล้วก็เจ้าของรถจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในส่วนที่ต่างออกไปนะครับจาก 80,000 ถ้ามันเกินตรงนั้นเท่าไหร่ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบเช่นกันครับในกรณีที่ไปชนแล้วเขาเสียชีวิตพรบเนี่ยเราจ่าย 500,000 ถ้าเขาเรียกว่า1 ล้านบาทอีก 500,000 บาทที่ส่วนเกินจาก 500,000 เดิมมาเนี่ยนะครับคนขับขี่แล้วก็เจ้าของรถต้องร่วมกันรับผิดชอบครับผม
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเป็นฝั่งเรานะเป็นฝั่งเรา ไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆในเรื่องของทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะสอบถามว่ารถคันนั้นเป็นของใครนะครับแต่จริงๆแล้วผู้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะกระทำคือตัวคนที่กระทำประมาทคือผู้ขับขี่ไปก่อนเป็นตัวหลักสมมติว่าเพื่อนเรายืมไปหรือว่าญาติเรายืมไปเนี่ยตำรวจจะต้องดำเนินคดีกับทางตัวผู้ขับขี่ก่อนนะครับส่วนแล้วถ้ามันมีความเสียหายอะไรที่มันเกินจากวงเงินประกันภาคสมัครใจวงเงินประกันพรบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาเล่นงานกับเจ้าของรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เจ้าของรถก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในส่วนที่การกระทำนั้นไปเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าของรถแล้วให้บุคคลอื่นได้ไปใช้ไป
1: ก็มีความผิดด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ต้องร่วมชดใช้ในการกระทำประมาทครั้งนั้นของผู้ขับขี่รถครับผม
1: ค่ะคุณเกษมย้ำอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็บางทีเพิกเฉยเรื่องของการต่อพรบก็เชื่อว่ามีหลายคนนะแต่ว่าในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าการต่อพรบเนี่ยมันจำเป็นต้องต่อเพราะฉะนั้นอยากให้ย้ำเรื่องการต่อพรบกันหน่อยค่ะ
2: ครับก็พรบจริงๆเราซื้อรถมาใหม่เนี่ยมันก็ต้องทำพรบช่วยต่อภาษี
1: แล้ว
2: ใช่แต่ทีนี้ว่าในช่วงเวลาที่เราใช้ไปแต่ส่วนใหญ่ก็ทำหนึ่งปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเราทำสมมติว่าเนี่ยเราทำวันที่8ตุลาแล้วก็ปี69เพราะฉะนั้นมันจะใกล้8ตุลาปี70ก็ต้องรีบไปต่อละการต่อพรบเนี่ยเราต่อได้ก่อน90วันอยู่แล้วนะครับพอถึง90วันเนี่ยก่อนจะหมดเนี่ยก็ไปดำเนินการต่อซะนะครับจะเหลือ89วันเหลือ70วันเหลือ50วัน30วันเนี่ยสามารถต่อล่วงหน้าได้มันก็จะคุ้มครองวันที่8ตุลา70ไปถึง71ไปอีก1ปีได้เพราะฉะนั้นการไปต่อก็ต้องไปต่อให้มันคุ้มครองต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันใดวันหนึ่งที่มันขาดขึ้นมาแล้วเราไปก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปชนคนตายหรือคนบาดเจ็บเนี่ยแล้วไม่มีพรบเราในฐานะที่เป็นผู้กระทำละเมิดหรือเจ้าของรถจะต้องร่วมใช้จ่ายเรื่องใช่ตรงนั้นโดยเต็มๆไปเลยแต่มีพรบเนี่ยมันก็จะเยียวยาเบื้องต้นไปได้นะครับช่วยในส่วนนี้นะครับ
1: สำหรับการต่อพรบเอกสารตอนนี้สามารถต่อออนไลน์ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ถ้าสะดวกนะครับก็ไปในเว็บของขนส่งก็ได้นะครับ
1: เข้าเว็บขนส่งได้เลย
2: เข้าไปเราบอกว่าจะเราไปต่อภาษีปลอมภาษีปั๊บก็จะถามบทว่ามีพรบหรือไม่นะครับเราก็เช็คแล้วก็เราสามารถเลือกบริษัทประกันภัยแต่ว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็เรื่องของบริษัทกลางได้ในเว็บขนส่งก็ทำแล้วก็ต่อภาษีได้เลยเดี๋ยวนี้ทำแบบออนไลน์ได้หมดแล้วยกเว้นนะครับรถที่มันเกิน7ปีถ้ารถยนต์นะเกิน7ปีต้องไปที่ตลอดแล้วก็ให้เขาตรวจสภาพแล้วก็จะไปต่อภาษีได้แต่ถ้ารถจักรยานยนต์ที่เกิน5ปีก็ต้องไปตรวจสภาพที่ตลอดทำพรบที่นั่นแล้วก็ไปต่อภาษีได้จะยกเว้นนะรถที่ต้องตรวจสภาพก่อนเพราะว่ารถยนต์7ปีไปแล้วเนี่ยปีที่8ที่7ที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยต้องตรวจสภาพก่อนถึงจะทำต่อตรวจสภาพทำพรบแล้วต่อภาษีมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับถ้ารถจักรยานยนต์ก็คือปีที่5นะครับพอครบปีที่5ก็จะไปต่อปีที่6เนี่ยเราต้องไปทำตรวจสภาพก่อนแล้วก็ทำพรบแล้วต่อภาษีนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์ใน7ปีส่วนรถมอเตอร์ไซค์ใน5ปีครับผม
1: ค่ะจะต่างกันนะถ้าใครมีรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิน5ปีคุณต้องไปตรวจสภาพรถก่อนนะคะแล้วก็ส่วนรถยนต์จะเป็นรถเล็กรถใหญ่เหมือนกันหมดไหมคะรถเล็กรถใหญ่เหมือนกันหมดใช่ไหมคะ
2: ต้อง7ปีครับผม
1: ต้อง7ปี7ปีเหมือนกันนะคะก็ไปต่อแต่ว่าเอกสารที่จะต้องนำไปถ้าสมมติว่าเราไปตรวจตรอ.เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เอกสารจากตรอ.มาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไปต่อภาษีเนี่ยนะเรียกจากคีย์เลขเหมือนกับพรบ.ก็เหมือนกันนะครับเรียกจากคีย์เลขทะเบียนเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นที่ขนส่งก็จะมีออนไลน์เดี๋ยวนี้ทำตรอ.เนี่ยมันจะมีพรบ.ออนไลน์อยู่ทำตรวจสภาพออนไลน์แล้วก็พรบออนไลน์นะครับมันก็จะมี
1: ขึ้นที่ตรวจสภาพออนไลน์มีด้วยเหรอคะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวนี้พอตรวจสภาพแล้วข้อมูลจะไปขึ้นที่ขนส่งเขาเลย
1: แล้วเวลาเขาต้องดูสภาพรถอย่างนี้จะต้องทำยังไง
2: ก็ไม่ฮะเวลาตรวจสภาพเนี่ยเราตรวจที่ตรอ.อยู่แล้วแต่ข้อมูล
1: ตรวจที่ต
2: ร
1: อ.โอเคค่ะไอเราก็เข้าใจผิดนะว่าเอ๊ะตรวจสภาพรถแบบออนไลน์ด้วยโอเคค่ะ
2: เราทำพรบออนไลน์เราทำพรบที่ไหนก็แล้วแต่จะทำแบบออนไลน์ได้อะไรไปแต่ข้อมูลก็จะวิ่งไปที่ขนส่งหมดเลย
1: ก็หมายความว่า
2: ครับเมื่อเราไปที่ขนส่งเขาก็ขี่เฉพาะเลขตัวถังเข้าไปข้อมูลมันจะขึ้นมา
1: ก็หมายความว่าถ้าใครเนี่ยจะไปตรวจสภาพรถคุณแวะทำที่ตรอ.เลยนะคะเบ็ดเสร็จอยู่ที่นั่นเลยจะได้ไม่เสียเวลาไปที่อื่นหรือว่าถ้าช่องทางออนไลน์คุณก็เข้าไปที่ของDLT ใช่ไหมคะของกรมการขนส่งทั้งหมดเป็นตัวแอปตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้เลยนะคะทีนี้สำหรับรถเล็กรถใหญ่ยังไงก็ต้องต่อพรบ.อยู่แล้วนะคะมาตรการในเรื่องของการขับขี่เนี่ยเรื่องของการมีพรบ.คุ้มครองคุ้มครองถ้าเป็นเด็กที่อายุที่จะต้องทำใบขับขี่ตอนนี้มาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่คะอายุ
2: ก็ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะคือ15ปี
1: 15ป
2: ีถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้อง18ปีขึ้นไปครับผม
1: แต่คุณเกษมคะเดี๋ยวนี้อ่ะตามตรอกซอกซอยอ่ะก็ยังเห็นเด็กที่อายุแบบเพิ่งเรียนมัธยมปีที่1อย่างเงี้ยน่าจะไม่ถึง15ปีก็ยังคุณพ่อคุณแม่ก็ยังให้เอารถมาขับ
2: ใช่แต่พรบ.ก็เลยยกเว้นเรื่องใบขับขี่ไว
1: ้
2: ถึงแม้ขับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะไปเกิดก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกแล้วมีค่าใช้จ่ายมีค่ารักษามีค่าโปรงศพเนี่ยนะครับก็ใบขับขี่ก็ได้รับการยกเว้นของพรบ.เนี่ยจะเราจะไม่ดูใบขับขี่ว่าคุณเคยมีหรือมีหรือไม่มีเนี่ยทำไม่ได้เสียไปนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิสงเคราะห์ว่าให้กับอะไรเด็กๆชนบทอะบางทีก็เอารถไปโรงเรียนนะ
1: ระยะทางใกล้ๆในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวนี้ก็คือเด็กเอาเด็กประถมปลายหรือมัธยมต้นเนี่ยซึ่งไม่เกิน15ปีเนี่ยก็ขี่รถ
1: กันแล้วใช
2: ่ก็เลยอนุโลมให้ว่าถ้าไปเกิดก่อให้เกิดความเสียหายใบขับขี่ก็ไม่ต้องดูถึงแม้ไม่มีใบขับขี่ก็พรบ.ก็ต้องดำเนินการจ่ายให้เราจะมาใช้เงื่อนไขใบขับขี่ไม่ได้แต่ใบขับขี่เนี่ยมันจะใช้เงื่อนไขในกรณีที่คุณไปซื้อภาคสมัครใจนะฮะภาคสมัครใจเนี่ยถ้าเกิดไปชนรถคนอื่นได้รับความเสียหายรถเขาบุกเขาพังเขาอะไรไปเนี่ยคุณไม่มีใบขับขี่เนี่ยบริษัทเขาจ่ายไปเขาจะมาเรียกกับคุณในฐานะที่คุณขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ถือว่าผิดเงื่อนไขครับ
1: เพราะฉะนั้นแหละคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าถ้ามีรถใหม่ปุ๊บมีพรบ.แล้วพรบ.คุ้มครองเรื่องอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยเนาะการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คุ้มครองทั้งเขาและเราถูกต้องไหมคะ
2: คุ้มครองทุกคนครับ
1: โดยจะคุ้มครองทุกคน
2: ยกเว้นคนเดียวคนที่ทำประมาทในครั้งนั้นน่ะจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นส่วนคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้ทำประมาทในครั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นคนโดยสารนะครับคนเดินถนนหรือคนอื่นที่ได้เกิดการเสียหายขึ้นเนี่ยอันนั้นได้รับตามสิทธิ์ครับถ้ารักษาพยาบาลก็ไม่เกิน 80,000 ถ้าเสียชีวิตก็ 500,000 บาทครับ
1: อยากให้คุณเกษมฝากถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็น้ำท่วมด้วยนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการต่อพรบ.หรือไม่ก็ทะเบียนก็หายไปกับน้ำนะคะแบบนี้จะต้องทำยังไงดีคะ
2: ก็ถ้าเรื่องของทะเบียนหายไปก็ประสานที่ขนส่งนะครับในเฉพาะในกรุงเทพที่เขตลาดกระบังเขตที่แถวคลองจันทน์บางกะปิอะไรเนี่ยก
1: ็
2: ต้องไปเขตของขนส่งนะครับไปทำเรื่องยืดเรื่องแล้วก็ขอป้ายใหม่มาใส่ได
1: ้
2: ส่วนพรบ.เนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ต่อจากออนไลน์ได้ถ้ารถที่บอกไว้ว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ไม่เกินจะ5ปีเนี้ยก็ทำพรบ.ออนไลน์ได้เลยนะครับอย่างเข้าของบริษัทการก็เข้าไปใน @IRVP นะครับหรือเข้าไปใน Google ก็ได้พิมพ์คำว่าบริษัทการนะครับมันจะขึ้นหน้าเว็บไซต์มาแล้วก็จะเห็นเรื่องของท่านซื้อพรบ.หรือไม่นะครับท่านซื้อก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดำเนินการได้สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได
1: ้
2: ซ
1: ื้
2: อ7-Elevenก็ได้นะครับซื้อที่ธนาคารธ.ก.ส.ซื้อที่ร้านรถจักรยานยนต์ซื้อที่ต่ออได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้การซื้อพรบ.ไม่ได้ยุ่งยากนะฮะไปซื้อได้ทุกที่ถ้าร้านสะดวกซื้อ 7-Elevenก็ซื้อได้24ชั่วโมงครับผม
1: ค่ะคุณเกษมคะจากที่ผ่านมาเนี่ยในภาพรวมแล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไหมคะว่าพรบ.ขาดมีเยอะไหมคะเจอเยอะไหมคะ
2: มีเยอะครับ
1: โอ้ยมีเยอะอยู่เหรอ
2: ชาลีอ่ะเนี่ย

0: เขาไม่ไปต่อภาษีไม่ทำพรบด้วยเอามาวิ่งเงินใหม่ในปีที่ห้าที่หกอะไรเงี้ยไม่ทำต่อหรอกไม่ไปตรวจสภาพกลัวเสียเงินตรวจสภาพไม่ทำกลัวจะไปอันนี้ยังมีอย
1: ค
0: ู่
1: ่ะ
0: ครับเพราะว่าเกิดเหตุแล้วจะไม่มีพรบแล้วก็จะร้องไห้ฟูมฟายกันว่าโอ้ไม่มีเยียวยาครับผม
1: ค่ะก็เข้าใจนะสำหรับใครที่มีรถเนี่ยยังไงพ.ร.บ.ห้ามขาดเด็ดขาดนะคะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้คุณเกษมฝากเชิญชวนค่ะว่าพ.ร.บ.อย่าขาดเรื่องของพ.ร.บ.ค่ะ
0: ใช่ครับก็เราใช้รถใช้ถนนนะครับเราขับขี่รถถือว่าพ.ร.บ.เป็นภาคบังคับนะครับถ้าไม่ทำก็ผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่ทำพ.ร.บ.เนี่ยเอารถไปใช้เราก็ถูกปรับไม่เกิน10,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของด้วยแล้วเอารถคันนั้นไปใช้เนี่ยจะปรับ2 เท่านะครับก็คือ20,000 บาท
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะโทษจะแรงกว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าของแต่เอารถนั้นไปใช้ก็ถูกปรับแค่10,000 บาทแต่ถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยในฐานะที่ผู้เป็นเจ้าของไม่จัดทะเบียนพ.ร.บ.ในถูกปรับ10,000 บาทนะแล้วยังนํารถคันนั้นนะเอาไปใช้โดยนะครับไม่จัดทำพ.ร.บ.ก็จะปรับเป็น2 เท่าเลยก็คือ20,000 บาทเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับถ้าเรามีรถเราไปวิ่งในถนนหลวงนะครับเรามีไว้อุ่นใจนะครับมันมีการชดเชยเยียวยาได้บางส่วนแต่ไม่มากก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นมีประกันภัยพ.ร.บ.เวลาขับขี่แล้วอุ่นใจสบายใจในการเดินทางแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับไม่ประมาทครับผม
1: ค่ะแค่ฟังแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วนะคะว่าพ.ร.บ.อย่าขาดนี่ดีที่สุดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเกษมสังพิรมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็พอฟังแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยที่มีรถอยู่แล้วนะคะลองหันไปดูซิว่าหน้ารถของท่านเนี่ยพ.ร.บ.หมดหรือยังบางคนกบเชื่อเลยนะว่าจำไม่ได้ว่าต่อพ.ร.บ.เมื่อไหร่แล้วไปดูอีกทีอ้าวพ.ร.บ.ขาดนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุอันนั้นก็ว่ากันไปโชคดีไปแต่เมื่อไหร่ที่เกิดอุบัติเหตุนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการสูญเสียชีวิตหรือแม้แต่ตัวท่านเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการคุ้มครองสิทธิ์แค่เราจ่ายแค่นิดเดียวเองนะคะหลักร้อยแต่สามารถคุ้มครองเราได้แบบเรื่องใหญ่เนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่อุ่นใจได้เพราะฉะนั้นพ.ร.บ.อย่าขาดนะคะอย่าลืมนะคะต่อล่วงหน้าได้เลย3 เดือนประมาณ90 วันท่านดูนับดูแค่ว่าเอ้ยเหลืออีก3 เดือนไม่เป็นไรต่อได้เลยค่ะไม่ต้องไปรอให้ถึงเวลาเพราะว่าร้อยทั้งร้อยเวลารอให้ถึงเวลาเนี่ยมักจะลืมนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยคุ้มครองเราได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะ16:57 นเพื่อนเดินทางกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบุรัฐรวีเตชัยคุณและคุณฟิวเดชาธรชัยโสดานะคะดูแลหลังบ้านให้เราวันนี้ทาง Facebook Live Metro Live FM 95.5 และรับฟังทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 95.5 ลาทุกคนไปก่อนค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะถึงบ้านปลอดภัยทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
8: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
7: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
8: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
9: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลก มีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชญานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
10: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569ครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเย็นๆเหมือนกันฝนไม่ตกนะครับแถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาพรวมวันนี้ครับต้องรายงานเรื่องของสภาพอากาศสักนิดนึงต้องบอกว่าวันนี้แดดแรงตั้งแต่เช้านะครับมีแดดวันนี้ไม่มีฝนนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างทางด้านของ FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึง FM 9เช้านะครับมีแดดวันนี้ไม่มีฝนนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างทางด้านของ FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึง FM 9การแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารสื่อสารส่งถึงกันนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ครับเดี๋ยวบอกเบอร์ตั้งแต่ต้นรายการไว้ก่อน02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับโทรมาพูดคุยทักทายแล้วก็สื่อสารถึงกันได้เลยครับ02-276-9721นะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตามกันอยู่นะครับมีฟังชัดค่ะจากชลบุรีนะครับชลบุรีฝนตกไหมเอ่ยคุณเต็งเหรอครับถ้าเกิดว่ามีข้อความส่งมาเพิ่มเติมคุณแสงมีคุณปีโป้ด้วยวันนี้รายงานมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณเพิร์ทวันนี้ครับมีช่างเทคนิคของเราที่

0: ดูแลอยู่หลังไมค์นะครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับแล้วก็หลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นก็รับหน้าที่รับเรื่องนะครับข้อมูลข่าวสารการแจ้งพิกัดต่างๆเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดครับที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับทั้งที่ปราจีนบุรีนครนายกนะครับมีรังสิตที่คุณผู้ฟังแจ้งมาว่าก็ยังแถวๆเมเจอร์รังสิตเมื่อกี้นี้ดูข้อความแวบๆนะครับบอกวันนี้ฝนตกแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ที่ต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงของวันที่9นะครับถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก็จะเจอเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับคุณอาร์ตรายงานตัวมาแล้วก็ส่งข้อความมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากที่เพิ่มเติมมานะครับมีข้อความจากหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมกันนะครับขอบคุณมากๆที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันวันนี้มีข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่จะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับดังนั้นครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับมีความห่วงใยพี่น้องที่อยู่ที่ภาคใต้นะครับก็มีข้อสั่งการหลักๆเนี่ย7ข้อด้วยกันนะครับสรุปให้ฟังแบบนี้จับประเด็นเป็นข่าวเรื่องแรกคุณผู้ฟังครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของสถานการณ์รับมือกับฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เรื่องแรกติดตามประเมินและกำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังนะครับก็คือการทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบเรื่องของภัยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เส้นทางคมนาคมรวมถึงพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องที่2ครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำอาทิคูคลองนะครับแล้วก็การระบายน้ำประตูระบายน้ำรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็พร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องกำลังพลเรื่องของทรัพยากรเรื่องที่3นะครับข้อสั่งการที่3คือจัดเตรียมแผนสนับสนุนและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับข้อสั่งการที่4ครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักนะครับเรื่องที่4ข้อสั่งการที่4คือเตรียมการอพยพแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับรวมถึงช่องทางการสื่อสารการแจ้งเตือนโดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องที่5ข้อสั่งการที่5ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เรื่องที่5ครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีคือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมนะครับกำกับติดตามรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งการเรื่องของความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรื่องที่6ข้อสั่งการที่6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วก็ช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐนะครับเรื่องที่7ข้อสั่งการสำคัญเรื่องนี้คือการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์บูรณาการหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานเรื่องของประสานมอบภารกิจในเรื่องความรับผิดชอบเตรียมสนับสนุนทรัพยากรสั่งการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในการเตรียมความพร้อมนะครับรับสถานการณ์เรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้จับประเด็นเป็นข่าวนำมาเปิดรายการนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็เรียกว่าติดตามกันทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ก็ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ ็สื่อสารเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับมีข้อมูลต่างๆยังคงเดินหน้าที่จะประสานเรื่องราวสำคัญสำคัญได้นะครับอย่างที่นำเรียนกัน02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดครับซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับเรื่องของฝนตกหนักอย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้น9นะครับ9ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับจนถึง13ตุลาคมนะครับเน้นย้ำข้อมูลนะครับเรื่องของการเสริมการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มความแม่นยำนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของอุทกภัยวางมาตรการในการรับมือเรื่องของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9ครับต้องบอกว่ามีการประชุมทุกวันแล้วก็มีการถ่ายทอดนะครับเรื่องของสัญญาณเสียงให้พี่น้องที่ฟังกันอยู่ทุกๆวันทั้งทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันครับเราได้มีการเกาะติดนะครับรายงานในทุกๆจุดรวมถึงการตั้งเป็นศูนย์กลางในการแจ้งเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทีมหลังไมค์ทีมหน้าไมค์ก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราโดยแม้ภาพรวมครับปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าแนวโน้มลดลงนะครับแต่จากการเตือนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่า9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่นะครับภาคตะวันออกคุณผู้ฟังภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับแล้วก็ยังมีภาคใต้ท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามข่าวอยู่ก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังท่านกำชับครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.และจังหวัดครับบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นนะครับรวมถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลกันนะครับของนายเสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและก็เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกันกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าติดตามกันแบบต่อเนื่องเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า6ถึง12ชั่วโมงเพื่อการปรับรูปแบบการสื่อสารการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในระดับความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดตามได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าทุกวันครับสวทของเราก็จะเกาะติดแล้วก็รายงานข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนสนใจแล้วก็กำลังส่งกำลังใจให้กับหลายๆจุดนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้น้ำแห้งแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายไปหลายจุดแล้วแต่ว่าก็ยังมีจุดที่เรายังคงต้องติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่คาดการว่าน้ำอาจจะท่วมสูงก็ต้องเร่งอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับให้ออกจากพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้มีการสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลต่อไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการในพื้นที่ภาคใต้ให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดนะครับโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเพื่อให้รัฐบาลเพื่อให้เหล่าทัพแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็มีกำลังใจจากทุกภาคส่วนครับก็ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการรับมือฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9นะครับ9ตุลาคมจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นะครับยังไงก็ติดตามผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับที่เรียกว่าติดตามข่าวอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจกันนะครับอย่างต่อเนื่องมาดูกันต่อครับคุณวัชรีนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ในเพจของเรานะครับขออนุญาตมาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าฟังรายการกันอยู่ตลอดทั้งวันด้วยนะไม่ได้ฟังแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับฟังทั้งวันแล้วก็เรียกว่าอยู่กันเป็นเพื่อนตลอดทุกช่วงด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคุณอเนกพริกไทยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีคุณรจนาบูรณกิตตินะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกเจ้าประจำเลยทีเดียวที่ไม่เคยพลาดนะครับในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องราวสำคัญมาขอบพระคุณมากๆนะครับยังมีคุณอาร์ตด้วยนะครับคุณอาร์ตบุญร่วมบุญใช่ไหมครับวันนี้ที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวมาดูข้อความกันนะครับจากหลายๆท่านนะครับมีคุณสุรพลนะครับวันนี้ที่ติดตามฟังอยู่แล้วก็มีคุณมาลีนะครับที่อยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอดูข้อความด้วยก็ส่งมาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทำให้รายการของเรานะครับอยู่คู่กับพี่น้องคนไทยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะครับเป็นเรื่องของการประชุมสำคัญในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องนะครับโดยสั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการ76จังหวัดนะครับก็ลุยช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่ในจุดไหนที่สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เร่งบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหรือว่าทำความสะอาดกันแบบที่เรียกว่าบางคนก็บอกอยู่ฟังรายการอยู่แล้วก็กวาดบ้านไปด้วยนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งคือพวกโคลนเข้าใจได้สิ่งปฏิกูลใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของการจัดบ้านยกตู้บ้างนะครับมียกตู้เย็นมียกโซฟานี่ส่งเข้ามาแต่ก็ยังเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ฟังกันไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งบ้านก็เรียกว่าเป็นการรายงานข่าวไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมส่วนตัวช่วงเย็นไปด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมนะครับที่ยังคงส่งผลกระทบในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยาอย่างเช่นบางบานนะครับที่บ้านสร้างแล้วก็ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีที่บางคล้าแล้วก็ที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่องครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วก็บางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเส้นทางคมนาคมบางสายก็ถูกตัดขาดนะครับและก็ยังมีการช่วยเหลือนะครับในทุกภาคส่วนแล้วก็ที่สำคัญครับตอนนี้ก็เร่งลงพื้นที่ในการเข้าไปสำรวจคุณผู้ฟังเพื่อให้การช่วยเหลือในทุกครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญคือกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับจำเป็นครับท่านนายกบอกที่จะต้องอพยพมานั่งที่ปลอดภัยก่อนก็คือศูนย์พักพิงเป็นการเร่งด่วนก่อนนะครับหากมีความจำเป็นด้านการรักษาพยาบาลก็ประสานต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มทันทีในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็การประสานงานภายในหน่วยงานตรงนี้ครับท่านนายกบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนในทุกจุดที่เดือดร้อนนะครับอีกเรื่องนึงการเตรียมความพร้อมในระยะต่อไปก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตานะครับเฝ้าระวังอย่างที่นำเรียนกันในจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นห่วงก็คือการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดฝนตกหนักในสัปดาห์หน้าก็มอบหมายต่อนะครับให้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานเครือข่ายนะครับต้องเฝ้าระวังจับตาแล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำในแต่ละวันให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเรื่องของการเพิ่มความถี่แล้วก็รูปแบบการแจ้งเตือนภัยที่จะต้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีการกำชับให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลอย่างชัดเจนครอบคลุมในบางส่วนครับที่ท่านนายกบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูในหลายๆพื้นที่ก็ต้องมีการฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งนะครับบนถนนเส้นทางคมนาคมต่างๆจัดเตรียมครับยานพาหนะนะครับเครื่องจักรกลหนักเช่นรถบรรทุกรถตักนะครับเพื่อเข้าไปเก็บเรื่องของซากปรักหักพังเวลาน้ำมานะคุณผู้ฟังมาเร็วเห็นภาพใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนมาเร็วน้ำป่าด้วยนะครับมาแรงบางทีก็มีซากปรักหักพังนะครับมีสิ่งปฏิกูลขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยลอยมาตามสายน้ำเลยนะครับบางทีก็ไปกีดขวางการจราจรนะครับแล้วก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ปลอดภัยถูกสุขอนามัยแล้วก็พร้อมที่จะกลับเข้าสู่บ้านต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังก็คือการเยียวยาเห็นไหมฮะหลายๆคนรอเรื่องนี้อยู่การเยียวยาผู้ประสบภัยตอนนี้ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณแล้วก็ส่งมอบให้ปภ.นะครับบรรจุไว้ในบัญชีธนาคารพร้อมเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเข้าสายท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการจับประเด็นเป็นข่าวก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอครับเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ประสบภัยเข้ามานะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของความซ้ำซ้อนมีไหมรายละเอียดต่างๆนะครับมอบให้ปภ.ปภ.ตรวจรอบหนึ่งพอปภ.ตรวจเสร็จนะครับก็จะประสานให้ใครครับออมสินอย่างที่บอกว่าตอนนี้เงินรออยู่แล้วนะครับตรวจเช็คสักนิดนึงใช้เวลาสักวัน2วันไม่นานอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยว่าต้องไม่นานนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนพอตรวจแล้วก็ส่งให้ออมสินเพื่อที่จะให้ออมสินก็เตรียมโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเร่งส่งมาเพื่อที่จะได้เร่งโอนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสำคัญตรงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นข้อมูลครับที่หลายๆท่านก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้การติดตามกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่พี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่นะครับมาถึงอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็ได้มีการคอนเฟอเรนซ์นะครับบัญชาการน้ำท่วมมาจากประเทศสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องระลอกใหม่นะครับวันนี้อย่างที่บอกกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์นะครับที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่9แล้ววันนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าฝนนะครับที่ตกลงมาในพื้นที่ตอนบนของประเทศล่าสุดตอนนี้ก็บอกว่าแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีการแจ้งเตือนนะครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังนะครับในวันพรุ่งนี้จนถึง13นะมีภาคกลางนะครับมีกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้นะครับอย่างที่บอก9ถึง13ตุลาคมภาคกลาง แล้วก็มีภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนในการระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนแล้วก็แจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะเข้ามาถึงนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำแผนที่นะครับเรื่องของฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในวันที่9นะครับถึง13ตุลาคมนี้นะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อช่วยในการประเมินสถานการณ์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นหากพื้นที่ใดครับประเมินแล้วมีแนวโน้มว่าน้ำจะท่วมสูงขอให้เตรียมการอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ต้องสื่อสารครับให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงนะครับเพื่อให้สามารถคาดการณ์และบริหารจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็คอนเฟอเรนซ์บัญชาการด้วยตนเองนะครับเรื่องของน้ำท่วมมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับที่กำชับ8ข้อสั่งการสำคัญรับมือฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกาะติดกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: ติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนในทุกๆพื้นที่นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็กำลังติดตามข้อมูลหลายๆท่านก็กำลังติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับทางด้านของเพจของเรานะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อความสำคัญส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในส่วนของการพูดคุยการติดตามนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลข่าวสารที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยในคมประคำศรีนะครับสติกเกอร์มาเพียบเลยแล้วก็มีสวัสดีคุณบอลและทีมงานด้วยคุณจารินีนะครับก็ส่งเข้ามาใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามจะได้เป็นเพื่อนกันในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบสีแดงๆนะครับให้เห็นชัดๆเลยว่าไลฟ์อยู่นะครับก็เรียกว่าทุกภาคส่วนครับทุกแพลตฟอร์มก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกันจุดไหนนะครับที่วันนี้อยากจะสื่อสารต่อนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาอีกประเด็นสำคัญครับวันนี้เป็นเรื่องของการบริหารสาธารณภัยของบก.ปภช.นะครับ8ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่าน้ำจากฟ้าน้ำในเขื่อนนะครับก็เป็นการสรุปภาพรวมมาดูน้ำจากฟ้าก่อนนะครับน้ำจากฟ้าวันที่8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนครับต้องบอกว่ามีฝนลดลงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างที่เข้าไปดูข้อความเลยข้อความส่งมาบอกเย็นๆแล้วนะคุณบอลภาคอีสานนะครับก็เริ่มต้องเอาเสื้อหนาวมาใส่แล้วนะครับภาคอีสานนี่เริ่มเย็นๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อภาคอีสานเย็นภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง9ถึง11ตุลาคมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนตกหนัก9ถึง11นะครับดังนั้นเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งข่าวแจ้งข้อมูลด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้12แล้วก็13ตุลาคมครับภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจันทร์กับอังคารที่จะถึงนะครับเผื่อว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะครับมีครอบครัวอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอยากจะโทรไปบอกก็นี่คือการแจ้งเตือนด้วยนะครับในห้วงสัปดาห์นี้มาดูน้ำท่าน้ำในแม่น้ำกันหน่อยนะครับทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยา43นะครับที่จังหวัดชัยนาทก็มีการปรับระบายน้ำนะครับปรับการระบายน้ำเป็นนะครับจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบมีความสมดุลแล้วก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงมาดูน้ำในเขื่อนกันหน่อยครับในส่วนของการบริหารสาธารณภัยของบก.ปภช.น้ำในเขื่อนครับเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 83% ของความจุนะครับเขื่อนหลักของภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้นะครับ 6,061 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 26% นะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ลพบุรีเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีปริมาณน้ำเนี่ยเกินกว่าความจุอ่างซึ่งเต็มศักยภาพในการกักเก็บนะครับตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยน้ำทะเลหนุนนะครับเรื่องนี้สำคัญเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงครับในช่วงบ่ายของทุกวันยาวไปจนถึง10ตุลาคมนะครับมีการปรับช่วงเวลาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำทะเลหนุนทุกช่วงบ่ายจนถึงนู่นเลยครับ10ตุลาคมนะครับแนวโน้มสถานการณ์แล้วก็การเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนลดลงอย่างที่บอกนะครับที่สำคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักจุดที่ต้องระวังนะครับคือแม่น้ำแม่กลองระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแม่น้ำป่าสักเขื่อนพระราม6ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงบ่ายของทุกวันแล้วก็น้ำท่วมชุมชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานด้วยนี่คือจุดเฝ้าระวังเป็นการบริหารจัดการนะครับสาธารณภัย ของบก.ปปช8ตุลาคม2569นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญการพยากรณ์อากาศระยะสั้นเนี่ย8ตุลาคมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าปริมาณฝนนะครับก็อย่างที่บอกมีปานกลางถึงหนักช่วงเช้าภาคใต้ครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังนะครับก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ในช่วงของวันที่10ถึง11ตุลาคมเนี่ยเสี่ยงเรื่องของฝนตกด้วยดังนั้นก็เป็นการประมวลนะครับแล้วก็สรุปทั้งเรื่องของน้ำฝนนะครับเรื่องของน้ำท่าน้ำในเขื่อนแล้วก็น้ำทะเลหนุนจะได้รู้ข้อมูลเรื่องน้ำแบบองค์รวมสรุปให้ฟังกันนะครับในรายการของเราจับประเด็นเป็นข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับในเพจด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ทยอยส่งเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับมาดูภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็เดินหน้าในการที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงวันนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านลงพื้นที่นะครับติดตามเรื่องผลกระทบน้ำท่วมนะครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็การส่งออกของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่จังหวัดสมุทรปราการท่านได้มีการพูดคุยนะครับกับผู้บริหาร3แห่งคือที่สำโรงที่บ้านโพแล้วก็ที่เกตเวย์บอกตรงนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่มีคำว่าแต่ครับผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตบอกได้รับผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถนะครับส่งชิ้นส่วนหรือเรื่องของความจำเป็นต่างๆเนี่ยเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์น้ำอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตไปตั้งแต่วันที่28กันยายนคุณผู้ฟังเบื้องต้นครับมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลก็จะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็หาแนวทางให้แต่ละโรงงานเนี่ยต้องรีบกลับมาผลิตได้ใหม่แล้วก็ส่งชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วมาดูระยะกลางกันหน่อยนึงแล้วก็ระยะยาวด้วยก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องบอกว่าจุดสำคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันอยู่นะครับทุกจุดแล้วก็ทุกข้อมูลก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการติดตามระบบต่างๆนะครับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารด้วยแล้วก็มีอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะมันเป็นห่วงโซ่การผลิตอย่างต่อเนื่องโรงงานการขนส่งคลังสินค้าคุณผู้ฟังการกระจายสินค้านะครับแล้วก็ยังมีตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนในทุกๆวันครับก็จะมีเรื่องราวที่เราต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำกันแต่อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนเรื่องการเยียวยาไม่พูดถึงไม่ได้เลยการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษคุณหมอเอกเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเข้าสายกับจับประเด็นเป็นข่าวท่านก็เล่าในทุกๆมิตินะครับขอบคุณมากๆที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งคำถามมาว่าฝากถามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่อยประเด็นเรื่องการเยียวยาเมื่อวานท่านก็ชี้แจงชัดเจนเลยทีเดียวนะครับวันนี้แน่นอนครับเรื่องของการเยียวยาต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเร็วเพราะนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็มีข้อสั่งการครับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการปรับกำลังนะครับแล้วก็ปรับทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะครับเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ตอนนี้หลายจุดนะครับบอกว่าคลี่คลายแล้วนะครับต้องกลับไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนที่จะตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้นะครับในส่วนสำคัญครับเรื่องของการเตรียมตัวนะครับในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ใช้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับของจังหวัดเป็นกลไกสำคัญ นะครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งประสานเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เตรียมข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงไปดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับคนที่มีความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็เรื่องของแผนเผชิญเหตุนะครับแต่ละพื้นที่ให้พร้อมเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือจ่ายเงินเยียวยาเรื่องนี้หลายๆคนถามมาเยอะมากเลยทีเดียวเรื่องเยียวยาเงินเยียวยาเงินเยียวยานะครับก็กำชับตอนนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกำชับให้เร่งส่งรายชื่อนะครับผู้ประสบภัยนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ประสานอย่างเร่งด่วนกับธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเยียวยานะครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้ฟังรายการอยู่แบบเงียหูฟังเลยเมื่อไหร่จะโอนมาเงินเยียวยาเร่งนะครับตอนนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับโดยเร็วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องการโอนเงินอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งจำนวนผู้ได้รับเงินนะครับทั้งจำนวนเรื่องของจำนวนเงินระยะเวลาในการโอนนะครับรวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะมีการติดขัดตรงไหนอย่างไรก็เร่งกระบวนการและที่สำคัญต้องให้ได้รับการโอนเงินโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่พื้นที่ไหนที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกระบวนการช่วยเหลือเยียวยานะครับขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังแล้วก็เครื่องจักรทรัพยากรเนี่ยที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเร่งโยกนะครับไปสนับสนุนในพื้นที่ที่ต้องบอกว่ายังคงมีสถานการณ์อยู่เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการช่วยเหลือแล้วก็กำชับนะครับในพื้นที่ภาคใต้ต้องเตรียมข้อมูลนะครับเตรียมความพร้อมพื้นที่ภาคใต้ต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะครับในทุกๆวันก็มีข้อมูลแบบนี้มีเรื่องราวแบบนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนในพื้นที่สำคัญสำคัญอีกหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการมอบหมายนะครับข้อสั่งการเร่งด่วนให้ทั้งช่วยเหลือให้ทั้งเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆโดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดสำคัญที่เรื่องของอุทกภัยเริ่มคงที่หรือว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับก็สั่งการไปต่อครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยต้องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าไปสำรวจนะครับไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนจุดไหนนะครับที่เป็นความเสียหายเป็นรายครัวเรือนทันทีก็ต้องรวบรวมนะครับพอสำรวจเสร็จปั๊บทำอะไรต่อรวบรวมจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือทุกส่วนต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับอย่างที่บอกคือต้องเร่งและก็อีกเรื่องนึงคือการเร่งโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ในภาพรวมจบลงทั้งหมดเห็นไหมฮะนี่คือข้อสั่งการที่ท่านนายกย้ำและก็ย้ำนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มด้วยว่าในการสำรวจความเสียหายต้องรวดเร็วต้องครอบคลุมและก็ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงก็ได้มีการสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะครับจุดไหนที่จะต้องเข้าไปสำรวจก็ต้องเข้าไปสำรวจแล้วก็รวบรวมรายชื่อเห็นไหมฮะก็จะมีโปรเซสมีขั้นตอนมีกระบวนการแล้วก็สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่นะครับต้องไปปูพรมตรวจสอบความเสียหายดูซิว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตรงไหนอะไรที่ชำรุดอะไรที่พังอะไรที่เสียหายอะไรที่ต้องช่วยทรัพย์สินประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ภาพรวมจบลงทั้งหมดทำตอนนี้ไม่ต้องรอนี่คือข้อสั่งการสำคัญกระบวนการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน ้อนแล้วก็ต้องลดขั้นตอนการทำงานเรื่องเอกสารเห็นไหมฮะเอกสารที่ไม่จำเป็นตรงไหนที่เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันบอกอันไหนที่ไม่จำเป็นนะครับต้องลดขั้นตอนตรงนี้เลยอันไหนที่ยุ่งยากอันไหนที่สร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอเนี่ยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละจุดแต่ละตำบลก็ต้องเร่งขั้นตอนต่อไปคือเร่งจัดส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับที่รวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยไปยังอำเภอไปยังจังหวัดเพื่อให้ส่งต่อข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การสำรวจเสร็จสิ้นครบทั้งจังหวัดเพื่อให้ปอพและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถอนุมัตินะครับแล้วก็โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารของพี่น้องประชาชนทันทีทุกอย่างคือลดขั้นตอนลดความยุ่งยากลดความยากลำบากให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็กล่าวเพิ่มด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งครับเร่งติดตามเร่งเรื่องของการดำเนินการสำรวจการเยียวยาในทุกจังหวัดกำชับต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนะครับต้องถือปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้อย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อให้เงินช่วยเหลือตรงนี้ครับที่เป็นเงินเยียวยาเนี่ยต้องรีบไปถึงมือพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องรออยู่ไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วเห็นไหมครับทั้งหมดนี้คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เรียกว่าติดตามนะครับแล้วก็ดูแลในทุกๆจุดดังนั้นครับจุดสำคัญจุดไหนนะครับที่หลายๆท่านก็กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะส่งมาแล้วก็สื่อสารมาเพิ่มเติมได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆจุดเช่นเดียวกันมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับต้องบอกว่าทุกๆวันก็จะมีการติดตามข่าวสารนะครับข้อมูลต่างๆทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เคหะล่มเกล้านะครับต้องบอกว่าติดตามเดินหน้าปูพรมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากสถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นรายครัวเรือนเลยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านย้ำเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ย้ำเพิ่มเติมคือตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกิดการตกหล่นเห็นไหมครับไปดูเจ้าหน้าที่ต้องลงไปดูด้วยนะครับตรงไหนที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วบางทีอาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะมีติดขัดในบางประการในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพื่อป้องกันการตกหล่นนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ย้ำด้วยว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูการเยียวยาการดูแลสาธารณูปโภคตลอดจนการสำรวจเรื่องของความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องการเยียวยาครับก็ต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็เข้าถึงนะครับในทุกๆครัวเรือนนะครับการสนับสนุนจากเรื่องของการประปานครหลวงที่ผ่านมาการประปานครหลวงก็เข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดส่งน้ำดื่มเห็นไหมฮะเพราะว่าต้องมีน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางการประปานครหลวงก็นำมาเจ้าหน้าที่เขาก็นำมาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ภารกิจในการฟื้นฟูเริ่มต้นขึ้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารกันอยู่ก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวสำคัญด้วยในทุกๆจุดนะครับมาดูกันที่หนึ่งจุดครับวัดสมานรัตนารามตอนนี้ครับเขาเปิดโรงพยาบาลนะครับเป็นศูนย์พักพิงนะครับรับผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงกว่า100รายนะครับโดยทางด้านของเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดท่านบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายๆคนก็มีความเดือดร้อนทางวัดครับจึงได้มีการร่วมกันกับโรงพยาบาลพุทธโสธรได้มีการเปิดใช้อาคารชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามหรือว่าโรงพยาบาลพุทธโสธร2นะ ครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่รองรับนะครับผู้ป่วยผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์นะครับแม้อาคารโรงพยาบาลบางส่วนตอนนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างแต่พื้นที่อาคารเนี่ยต้องบอกกว้างนะครับแล้วก็พื้นที่อาคารมีความพร้อมในการรองรับประชาชนทางวัดครับจึงเร่งปรับพื้นที่มีการปรับเป็นห้องพักมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยใช้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิของวัดนะครับพร้อมระดมช่างเข้าดำเนินการจนสามารถตอนนี้จัดเตรียมสถานที่ภายในเป็นเวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมรับผู้ป่วยที่อาจจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับโดยเร็วที่สุดสำหรับผู้เข้าพักพิงครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องมาฟอกไตฟอกเลือดเป็นประจำนะครับก็มีโรงพยาบาลแห่งนี้ครับก็มีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังจึงสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นจากกรณีของการที่หลายคนเจอเรื่องของอุทกภัยทั้งในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ผู้ป่วยที่ส่งมาจากจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับที่ส่งมาจากปราจีนก็อยู่ที่นี่นะครับส่งมาจากสระแก้วโดยมีการหมุนเวียนกันในการดูแลแล้วก็ทยอยกลับในเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วัดส

0: นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายต่อหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีคุณเอลนะครับแล้วก็มีคุณนาวด้วยบอกว่าฟังทุกวันแล้วก็ส่งกำลังใจเห็นไหมฮะกำลังใจตรงนี้สำคัญมากๆนะครับในการที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนพระรุ่งนะครับวันนี้กลอนมาเพียบเลยนะครับโอ้โหคุณทองพูนนะครับมีข้อความทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็ทันข่าวนะครับเพชรบูรณ์ตอนนี้ฟ้าเปิดฝนไม่มีครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับจุดไหนที่ยังมีปัญหานะครับจุดไหนที่ยังเดือดร้อนอยู่ก็เพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อมูลมาคุณประภาส จากยโสธรครับฟังรายการทุกวันเลยนี่แจ้งมาป้าติ๋วจากลพบุรีด้วยบอกฝนไม่ตกนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาทักทายกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน

0: สารคดีเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์8ตุลาคม2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประสูติเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2525พระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นประทับณรัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทรงสนพระทัยด้านศิลปะไทยส่งเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพพิมพ์สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และระดับปริญญาโทสาขาศิลปะไทยจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ณมหาวิทยาลัยศิลปากรภายหลังสำเร็จการศึกษาพระองค์มีพระปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยทรงนำความรู้และใช้พระปรีชาสามารถประกอบพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานศิลปะและพระพุทธศาสนาอาทิการจัดประมูลภาพฝีพระหัตถ์เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดการทรงงานบูรณะพระวิหารปรับภูมิทัศน์วัดวาอารามทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่นจังหวัดระยองด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระทัยที่ทรงทุ่มเทเพื่อจะลงศิลปะวัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระกรณียกิจนานัปการของพระองค์นับเป็นคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยและเป็นแรงบันดาลใจในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 5:00 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเราอยู่ด้วยกันที่นี่ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่หลายๆคนเลิกงานนะครับก็เดินทางอยู่บนรถก็มีบางคนออกกำลังกายบางคนก็เตรียมที่จะเริ่มงานในช่วงค่ำก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นครับทุกกิจกรรมในแต่ละวันก็คุยข่าวกันแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญในห้วงที่หลายๆคนก็ติดตามเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพฝนต่างๆนะครับที่นำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าจะมีฝนระลอกใหม่ในการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมอย่างที่บอกไปรัฐบาลครับก็เร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหรือว่า JICC Joint Information and Communication Center ได้มีการแถลงทุกวันนะครับที่เราได้ติดตามข่าวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับปริมาณฝนน้ำท่วมพื้นที่ที่ต้องระวังการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยสรุปนะครับตั้งแต่เรื่องของการติดตามแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนฤดูนะครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงของนี่แหละปลายๆเดือนตุลาคมใช่ไหมครับหลายพื้นที่แต่บางคนก็บอกว่าหนาวแล้วนะคุณบอลช่วงเช้าๆเนี่ยก็เริ่มเย็นๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนช่วงปลายฝนแล้วก็เข้าสู่ต้นหนาวนะครับในช่วงของพฤศจิกาในเดือนหน้าแล้วก็ธันวาคมนะครับดังนั้นเนี่ยอากาศจะแปรปรวนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกฝนจะเคลื่อนจากภาคกลางสู่ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับคือนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลานะครับในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เฝ้าระวังฝั่งทะเลอันดามันก็จะมีฝนตกชุกนะครับพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงก่อนที่จะกลับมามีฝนอีกในช่วงของวันที่11แล้วก็ยาวไปจนถึง13ตุลาคมคือฝนเนี่ยคุณผู้ฟังจะกระจายนะครับไปทั่วเลยในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงสำคัญต่อเนื่องสัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับปลายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์รายาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยเขาบอกว่าชุมพรลงไปต้องเฝ้าระวังเลยนะครับอันนี้คือย้ำชุมพรลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างหลายพื้นที่ตอนนี้ครับก็ได้มีการสั่งการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงของวันที่10ที่จะถึงนี้ครับ10ตุลาคมจนถึงนู่นเลยครับ13ตุลาคมแล้วก็ยังมีพื้นที่ภาคตะวันตกนอกเหนือจากภาคใต้นะครับก็มีภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับจังหวัดที่บอกไปเหล่านี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับที่จะถึงให้พี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงครับคือบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงสู่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงครับแต่ก็ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงจาก 17.30 เมตรเหลือ 16.88 เมตรเป้าหมายลดระดับลงสู่ 16.50 เมตรเพื่อรองรับน้ำเหนือนะครับที่หลายคนบอกว่าคุณบอลเดี๋ยวน้ำเหนือก็จะมาในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้วก็มีฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในระยะต่อไปด้วยดังนั้นครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวติดตามรายการอย่างใกล้ชิดมาดูอีกเรื่องนึงครับที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับต้องบอกว่าปริมาณน้ำเต็มความจุแต่ยังคง กำหนดอัตราการระบายน้ำในระดับเดิมการบริหารจัดการน้ำลงสู่เขื่อนพระราม6นะครับในพื้นที่รับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณเวลานี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าลดลงอย่างช้าๆแล้วก็ระดับน้ำที่พระนครศรีอยุธยาทรงตัวนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยระดับน้ำครับยังอยู่ต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำพอสมควรโดยปริมาณบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับระดับน้ำต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรคุณผู้ฟังภาคตะวันตกเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ98เขื่อนศรีนครินทร์ครับมีปริมาณน้ำร้อยละ90มีการบริหารจัดการมีการพร่องน้ำออกจากเขื่อนปริมาณนะครับซึ่งต้องบอกว่าพร่องน้ำออกจากเขื่อนเนี่ยมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เพื่อการรองรับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างที่นำเรียนกันว่าสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่10ยาวไปจนถึง13 14ฝนจะตกนะครับดังนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำมาดูในเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองก็เป็นอีกจุดสำคัญเขื่อนแม่กลองตรงนี้ครับเขาบอกว่ามีการปรับลดอัตราการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่บริเวณแม่น้ำแม่กลองใน2จังหวัดมีระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งนะฮะซึ่งที่พื้นที่อีกเรื่องนึงคือเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเต็มความจุกรมชลประทานครับจึงเริ่มบริหารจัดการระบายน้ำแล้วทั้งนี้เนื่องจากคาดว่าฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารติดตามข้อมูลติดตามรายละเอียดแล้วก็การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหนองยะปล้องด้วยนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับที่ปราจีนบุรีระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้ณล่าสุดแนวโน้มลดลงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพื้นที่นะครับในหลายๆจุดมวลน้ำก็ทยอยนะครับที่จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้กลับมาใช้ชีวิตโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่บอกว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ศูนย์ JICC Joint Information นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นศูนย์สำคัญ Joint Information Communication Center นะครับย้ำเลยว่าแจ้งเตือนประชาชนที่ฉะเชิงเทราด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่8อำเภอนะครับก็ต้องเฝ้าระวังริมแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันนะครับอย่างที่บอกกันว่าเราจะอัปเดตกันนะครับช่วง 18:00 นแบบนี้ให้เห็นภาพตลอดทั้งวันแล้วก็การเตรียมในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับข่าวสารบางคนบอกว่าคุณบอลช่วงค่ำเป็นยังไงนะครับกลางคืนฝนจะตกไหมอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยในจุดแต่ละจุดที่สำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่ติดตามอยู่ต้องบอกรัฐบาลตอนนี้ก็เร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลาของวันที่9นะครับก็คือพรุ่งนี้ยาวครับไปจนถึง13ตุลาคมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องคือเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลกันที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลครับนายเอกภพเพียรพิเศษซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามเรื่องสำคัญครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการช่วยเหลือการเยียวยาและก็การฟื้นฟูนะครับล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สมุทรสงครามด้วยจากที่นำเรียนกันนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆพื้นที่ครับต้องติดตามแล้วก็ทราบข้อมูลทราบข่าวสารกันนะครับเดี๋ยวใครที่กำลังติดตามกันอยู่เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับก็จะมีการนำเรื่องราวสำคัญมาเล่าให้ฟังกันในช่วงของวิกฤตเรื่องของอุทกภัยทางด้านของการเคหะแห่งชาติก็เตรียมส่งต่อความ ความห่วงใยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องสำคัญมาเล่าให้ฟังต่อพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเย็นๆแบบนี้ครับ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาก็อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถอยู่บางท่านก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็ส่งทุกท่านถึงบ้านด้วยความปลอดภัยหลังจากที่วันนี้ก็ไปทำงานกันมายังคงต้องติดตามกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยของเรานะครับก็ติดกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในทุกๆจุดด้วยโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลล่าสุดครับในจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะคลองจันใช่ไหมครับที่มีปัญหาอยู่เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ชุมชนเคหะล่มเกล้าด้วยวันนี้ครับผู้ว่าการเคหะแห่งชาติท่านทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ครับท่านจะมาเข้าสายการเคหะแห่งชาติครับพร้อมส่งต่อกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบนต้องนำเรียนแบบนี้ครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งกทม.ปริมณฑลนะครับในส่วนของการเคหะแห่งชาติครับมีพี่น้องประชาชนจุดไหนบ้างครับที่ได้รับผลกระทบครับ
8: ็จริงๆในบรรดาน้ำท่วมทั้งหมดนะครับมันจะครอบคลุมประมาณ43โครงการของการเคหะนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและหลุมต่างจังหวัดด้วยนะครับแต่ว่าที่หนักๆก็คือจะ6โครงการใหญ่ๆก็จะมีที่คลองจันทน์นะครับมีที่ร่มเกล้านะครับซึ่งก็ครอบคลุมพี่น้องหลายแสนคนนะครับประมาณหลายหมื่นห้องด้วยนะครับก็ตอนนี้ในส่วนเบื้องต้นนะครับหลังจากที่คลองจันทน้ำเริ่มลดนะครับสิ่งที่การแห่งชาติได้เริ่มเข้าไปฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นเรื่องระบบน้ำนะครับเนื่องจากว่าตอนน้ำท่วมเนี่ยปั๊มน้ำมันจมอยู่ตรงชั้นหนึ่งเลยครับเพราะเนื่องจากเป็นอาคารสูงก็ต้องใช้เครื่องปั๊มก็ได้รับความร่วมมือจากชมรมช่างไทยจิตอาสาครับซึ่งมีพี่น้องนักวิชาการนะครับมีทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคประปานครหลวงประปาภูมิภาคนะครับสมาคมช่างนะครับมารวมตัวกันกว่า300คน300ชีวิตนะครับลงพื้นที่นะครับฟื้นฟูปั๊มน้ำนะครับกว่า120ตัวนะครับให้กลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าก็ได้เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะมาดูเรื่องของระบบปลั๊กไฟนะครับให้การทำงานของไฟกลับเข้าสู่สภาพให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถกลับคืนสู่สภาพได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนที่ฟื้นฟูนะครับ แล้วก็ในส่วนที่เยียวยาตอนนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่านะครับทั้งค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อนะครับเพราะต้องเรียนว่าตรงคลองจันทน์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านขายไปตั้ง40ปีแล้วนะครับก็จะไม่มีเรื่องค่าช่วงค่าเช่าอะไรนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพนะครับค้าขายอยู่รอบคลองจันทน์เลยนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับบางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับแต่ว่าใครอยากก็จะเข้าไปช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับก็วันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าพี่น้องก็เริ่มมาขายของกันได้ตามปกติมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีสภาพจิตใจที่ยังต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: บางคนขวัญเสียนะท่านเนาะขวัญเสียเนาะจากน้ำท่วม
8: เสียมากครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีพนักงานของเราเองก็อยู่ในคลองจันทน์ก็เยอะครับแล้วก็ในส่วนของร่มเกล้าตอนนี้ก็กำลังเร่งเข้าไปจัดการเรื่องปั๊มน้ำนะครับให้กลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับแล้วก็เรื่องไฟเนื่องจากว่าที่ร่มเกล้าจะหนักกว่าที่คลองจันทน์ครับเพราะว่าพื้นที่คลองจันทน์ในด้านล่างจะเป็นที่โล่งแต่พื้นที่ร่มเกล้าชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นห้องพักด้วยนะครับก็คงต้องเข้าไปจัดการเรื่องปลั๊กเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของไฟนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการไฟฟ้ารั่วนะครับหรือว่าส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนครับก็พยายามเร่งดำเนินการทุกส่วนครับเพื่อให้พี่น้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดครับ
1: ครับแสดงว่าที่แฟลตคลองจันที่เคหะชุมชนคลองจันตอนนี้ก็เท่าที่ฟังดูคือดีขึ้นกว่าที่เคหะชุมชนร่มเกล้าที่ร่มเกล้าจุดที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ในวันที่8วันนี้ครับมีจุดไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
8: ก็จะเป็นจุดที่อยู่ทางด้านในที่น้ำยังไม่ลดเต็มที่นะครับเพราะว่าคือสภาพบ้านของเคหะคือเคหะตอนที่มาสร้างที่ร่มเกล้าเนี่ยเราจะเป็นโครงการแรกเลยนะครับเพราะนั้นโครงการใหม่ๆที่มาสร้างเป็นหมู่บ้านเพิ่มเติมเป็นอาคารพาณิชย์เพิ่มเติมส่วนราชการเพิ่มเติมเนี่ยทุกคนถมสูงหมดเลยครับพอถมสูงหมดเลยปุ๊บไอ้บ้านโครงการของเคหะก็กลายเป็นบ
1: ่อ
8: นะครับมันก็จะต้องมีกระบวนการที่ต้องเข้าไปสูบน้ำเพื่อระบายเพิ่มครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องวางแผนระยะยาวร่วมกับทางกทม.เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ร่มเกล้าหลายส่วนเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งนะครับคงต้องมีการปรับปรุงถนนให้สูงขึ้นนะครับแล้วคงจะต้องทำเขื่อนรอบร่มเกล้าเลยนะครับเพราะว่าดูจากพื้นที่คราวนี้ที่ท่วมเนี่ยครับร่มเกล้าเนี่ยมันเข้าได้3ทาง
1: ครับ
8: เข้าจากทางถนนร่มเกล้าเลยนะครับหรือเข้าจากทางถนนร่มเกล้าตัดใหม
1: ่
8: นะครับหรือว่าเข้าจากถนนรามคำแหงตรงฝั่งมิสซีนนะครับ
1: ก็ได
8: ้ใช่ใช่เพราะในสามเส้นทางเนี่ยก็ต่อไปก็ต้องวางแผนร่วมกับทางกทม.นะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยน้ำเข้ามาสภาพก็เหมือนมารอระบายครับ
1: ครับ
8: พอรอระบายเสร็จปุ๊บถ้าพื้นที่ตรงไหนต่ำเนี่ย มันก็จะต้องมีกระบวนการที่ต้องไปดูด้วยจะสูบน้ำยังไงจะผันน้ำยังไงต่ออนาคตด้วยครับเพื่อป้องกันปัญหาจะไม่ให้เกิดซ้ำกับเดิมครับ
1: นี่คือความห่วงใยนะครับจากท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติที่ส่งทั้งกำลังใจส่งทั้งความห่วงใยด้วยในช่วงที่ตอนนั้นเลยย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่น้ำท่วมหนักๆเลยเห็นบอกว่าทางการเคหะแห่งชาติเนี่ยก็เต็มที่ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้พักอาศัย
8: เ
1: ล่าให้ฟังหน่อย
8: ครับ
1: ครับ
8: ได้ครับก็ในช่วงพอหลังจากฝนตกหนักวันศุกร์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
8: พอวันเสาร์เริ่มท่วมนะครับพอเราเริ่มทราบวันอาทิตย์เนี่ยเราก็รวมตัวกันเลยนะครับตั้งครัวกลางนะครับที่วัดบางเตยซึ่งอยู่ห่างจากเคหะสัก3กิโลนะครับ เป็นพื้นที่สูงแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงพี่ในวัดทุกคนก็มาช่วยนะครับอาหารมื้อแรกเนี่ยหุงข้าวโดยท่านเจ้าอาวาสเลยครับแล้วก็เครื่องครัวกะเพรากล่องแรกนี่ก็หลวงพี่ก็มาช่วยผัดให้นะครับคือทุกคนก็มารวมพลังกันณวันนั้นนะครับหลังจากนั้นเราได้ผลิตข้าวได้วันละประมาณ700ถึง800กล่องนะครับซึ่งไม่เพียงพอกับพี่น้องที่ติดอยู่ในคลองจันแล้วก็ร่มเกล้านะครับแต่หลังจากนั้นก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับชมมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับได้มาตั้งครัวกลางนะครับตั้งครัวพระราชทานที่วัดคลองเตยวัดบางเตยด้วยนะครับก็ทำให้กำลังการผลิตข้าวเราสามารถขยับขึ้นมาได้วันละ 5,000 กล่องนะครับก็สามารถที่จะกระจายให้กับพี่น้องในคลองจันได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ก็การขนของก็ลำบากมาก
1: ครับ
8: ถ้าเกิดเคยไปคลองจันจะนึกภาพไม่ออกตอนน้ำท่วมเลยครับว่าเข้าไปในแต่ละแฟลตเนี่ยต้องเอาเรือเข้าไปส่งข้าวถึงบันไดเลยครับ
1: มัน
8: ท่วมสูงขนาดนั้นนะครับ
1: ครับ
8: มิดหลังคา
1: หลายส่วนมิดหลังคาเลยใช่ไหม
8: ใช่ใช่ครับคือโดยสภาพของพื้นที่คลองจันนะครับรอบเนี่ยถนนไม่ว่าจะเป็นสีบูรพานะครับถนนนวมินทร์นะครับหรือว่าถนนหน้าที่ด้านเนี่ยกทมขยับขึ้นมาหลายครั้งแล้วถ้ายืนอยู่ในเคหะเนี่ยบางทีระดับถนนอยู่ประมาณเอวแล้วครับ
1: โอ้เป็นแอ่งตัวบ้านนั้นเป็นแอ่ง
8: ใช่เป็นแอ่งเลยครับ
1: แอ่งนะ
8: แต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเจอประสบปัญหาน้ำท่วมเพราะมันจะมีคลองลำพังพวยนะครับแล้วก็ปลายทางเป็นคลองแสนแสบที่จะใช้ในการระบายน้ำนะครับแต่วันนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
1: ฝนมันหนักจริงๆฝนตกหนักจริ ง
8: จริงแล้วก็ปกติเวลาฝนตกที่เคหะนะครับ น้ำมันจะไหลออกไปทางคลองแสนแสบมันเป็นตามสภาพพื้นที่นะครับแต่วันนั้นอ่ะพอฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันไม่ไหลไปทางที่ตอนเริ่มท่วมครับมันไหลไปทางสนามกีฬาครับมันไหลตรงข้ามกับฝั่งคลองแสนแสบเลยนะครับแต่ก็เห็นได้ว่าวันที่กทมเร่งระบายน้ำออกวันอังคารบ่ายครับ เพราะว่าคลองแสนแสบเริ่มยุบนะครับก็ใช้เวลาแค่วันนิดๆก็สามารถทำให้พื้นที่กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ได้กว่า 95% ยังมีขังอยู่บางจุดนิดหน่อยแค่นั้นเองครับ
1: ครับ
8: ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้ามีกระบวนการวางแผนที่ดีนะครับดูการผันน้ำที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูความเชื่อมโยงของคลองก็คืออย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านตรัสเสมอครับน้ำต้องมีที่ให้เขาอยู่กับน้ำต้องมีที่ให้เขาไปถ้ามี2ส่วนนี้แล้วน้องน้ำจะไม่มารบกวนเรานะครับแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็น้องน้ำจะมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนทักทายพักผ่อนกับเราอยู่นานก็เพราะไม่มีที่ให้เข้าไปครับแล้วก็ไม่มีทางให้เข้าไป
1: ครับ
8: ครับก็คงต้องบูรณาการความร่วมมือกันมากขึ้นนะครับตัวการแข่งเองก็อนาคตก็มองว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเราคงหลีกหนีไม่ได้เราคงต้องอยู่กับเขานะครับก็อนาคตแบบบ้านเราก็คงจะต้องให้ชั้นหนึ่งได้สูงนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่พักอาศัยแล้วก็มีช่องทางหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็จะต้องเป็นทางเดินเรือที่ปลอดภัยด้วยครับ
1: นี่นะครับแนวทางเห็นบอกว่าเมื่อกี้นี้ท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเองเล่าให้ฟังว่ามีการบูรณาการทุกหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากการร่วมไม้ร่วมมือกันมีภาคส่วนใดบ้างที่เข้ามาช่วยตรงนี้ครับ
8: องค์กรแทบทุกภาคส่วนเลยนะครับต้องขอบคุณทางพี่ๆทหารด้วยนะครับกองทัพภาคที่1นะครับก็เข้ามาช่วยแล้วก็ได้จัดกำลังนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องที่อาคารคลองจันเนี่ยจะทางขึ้นอาคารจะมีประมาณ3ทางนะครับก็ทุกช่องทางเนี่ยมีพี่ๆทหารมานั่งเฝ้านะครับดูแลความสะดวกนะครับมีผู้ป่วยหรือว่าอาหารน้ำอาหารมาเสริมสุดก็มาช่วยดูแลอย่างดีต้องขอบคุณพี่ๆทหารนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆรัฐวิสาหกิจทุกภาคส่วนเลยนะครับที่มาช่วยกันอย่างรวดเร็วตอนวันที่เริ่มประปาขาดนะครับทางประปานครหลวงก็มาต่อสายตรงนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องทันทีนะครับทั้งในส่วนที่คลองจันแล้วก็ในส่วนของร่มเกล้านะครับแล้วก็พอหลังจากไอ น้ำเริ่มแห้งนะครับเราเริ่มซ่อมปั๊มเพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติก็ได้บรรดาพี่ๆจากช่างแทบจะทุกส่วนราชการของรัฐวิสาหกิจมาช่วยกันนะครับทั้ง3การไฟฟ้าทั้ง2การประปานะครับแล้วก็จะมีบริษัทภาคเอกชนนะครับที่เราจะต้องเอาเครื่องปั๊มไปอบแห้งนะครับก่อนที่กลับมาบรรจุแล้วก็ซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่เนี่ยก็ได้รับจากภาคเอกชนนะครับมาช่วยอย่างเต็มที่ก็ขอบคุณมากๆเลยครับทำให้วันนี้เห็นเลยว่าวันที่เราเผชิญวิกฤตนะครับในทุกครั้งก็จะมีความร่วมมือดีๆนะครับมีโอกาสดีๆในการที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงกทมด้วยนะครับวันนี้กทมก็ขอพื้นที่เคหะบางพื้นที่ที่จะเอาขยะมากองก่อนเพื่อที่จะเก็บรวบรวมนะครับเราก็เอาไปความสะดวกนะครับพื้นที่ดินตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างสามารถสูบน้ำได้เราก็พร้อมให้เป็นแหล่งรับน้ำให้นะครับก็ทุกอย่างเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับนี่คือความร่วมมือทุกภาคส่วนจริงๆนะครับ
8: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านนิกรสมกลางนะครับท่านก็กำกับติดตามตลอดนะครับแล้วกำชับให้ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงท่านยศนันนะครับท่านก็ได้นำเอาเรื่องของโดรนมาส่งอาหารเพราะว่าในพื้นที่ร่มกล้าบางพื้นที่มันเข้าไปไม่ได้จริงครับ
1: น้ำ
8: ส
1: ู
8: งครับเข้าไปส่งยากแล้วก็มีการมัดจุดกันแล้วก็นำโดรนขนทั้งอาหารยาน้ำนะครับก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในร่มกล้าได้นะครับท่านยศนันก็ได้ลงมาช่วยเต็มที่แล้วก็ท่านนายกอนุทินนะครับท่านก็ให้ความสำคัญลงมาทั้งพื้นที่คลองจันลงมาทั้งที่ร่มเกล้านะครับแล้วก็ชับให้ทุกส่วนราชการช่วยกันอย่างเต็มที่ก็จะเห็นได้ว่าประมาณวันพุธอาคารพุธหลังจากที่น้ำท่วมวันเสาร์ครับ อาหารเริ่มเพียงพอกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกภาคส่วนลงมาช่วยกันนะครับมีครัวพระราชทานจากจังหวัดที่เพื่อนพึ่งพานะครับมีครัวเคลื่อนที่จากปอพอนะครับจากกรมโยธาธิการคือทุกคนแทบจะเรียกว่าขนสัมภาระกำลังมาเพื่อที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับพี่น้องครับ
1: ครับนี่คือความร่วมมือน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจคนไทยเนาะที่เราจะฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนอกเหนือจากนี้ครับเราเห็นภาพแล้วล่ะว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วด้วยเห็นบอกว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าแล้วก็ผู้ซื้อบ้านของการเคหะออกมาด้วยในช่วงของอุทกภัยมาตรการยังไงบ้างครับ
8: ครับก็ตอนนี้กำลังเร่งดูรายละเอียดนะครับเมื่อกี้ที่เราให้ฟังคร่าวๆว่าจะต้องปลอดค่าเช่านะครับทั้งในส่วนที่เป็นอาคารเช่าของเราเนี่ย 2-3 เดือนนี้ต้องมีแน่ๆนะครับ แต่ว่าจะทรงแผงค้านะครับแผงตลาดนะครับแผงจัดประโยชน์นะครับก็ต้องลงไปดูว่าจะช่วยยังไงเพราะเป้าหมายสุดท้ายมันต้องตกไปถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้พักอาศัยของการเคหะนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับ
1: ครับผมช่วงสุดท้ายแล้วครับให้ท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติส่งกำลังใจนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายจังหวัดนะที่ก็ต้องติดตามปราจีนบุรีอย่างนครนายกอย่างฉะเชิงเทราที่เราก็ต้องดูแลแล้วก็ส่งกำลังใจ
8: ด้วยครับ
1: ใช่
8: ใช่เลยครับใช่ครับครับก็อยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาตินะครับและผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับว่าวันนี้เราทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับก็พยายามเร่งมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนกลับคืนสู่ภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับอยากให้พี่น้องทุกคนสู้ๆนะครับเสียอะไรเสียได้ครับแต่อย่าเสียกำลังใจครับ
1: ใช่แล้วนะครับเราเป็นกำลังใจแล้วก็จับมือกันฝ่าวิกฤตในทุกๆวิกฤตเราผ่านได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณครับท่านทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครับ
8: ขอบคุณครับขอบคุณทางรายการมากครับครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่าทุกๆเรื่องนะครับหลายๆคนที่บอกว่าโอ้โหมันหนักจังเลยคุณบอลแต่แน่นอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับแน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์หลายจุดคลี่คลายนะครับวันนี้มีขอบคุณพี่ทวีวงด้วยนะครับจากคุณแชมป์วันนี้ส่งมาใน TikTok ด้วยใครเข้ามาใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเอาไว้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมๆกันมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับทุกท่านเลยที่ติดตามกันนะครับก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณพี่สมัยครับวันนี้แชร์หรือยังเรียบร้อยแชร์ลงกลุ่มด้วยนี่นะครับมีคุณพระรุ่งนะครับมีข้อความส่งมาคุณสุพิษด้วยแล้วก็มีคุณมารินีนะครับฟังอยู่ที่ภาคใต้ฝนตกครับแต่ว่าก็มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับรัฐบาลก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีขอบคุณท่านนายกอนุทินด้วยนี่ข้อความส่งมานะครับก็เป็นกำลังใจให้ในหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้ติดตามกันอยู่มาตามด้วยภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่ต้องบอกว่าท่านก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเดินหน้าในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ล่าสุดครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียนะครับของท่านสุภมาศแล้วก็ในแพลตฟอร์มต่างๆครับท่านก็มีมาตรการสำคัญในส่วนของการดูแลสคบด้วยนะครับจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงเทพมหานครคมนาคมนะครับระดมเรื่องของรถยก27คันคุณผู้ฟังไปช่วยด้วยนะครับรถที่จมน้ำนะครับบริเวณจุดสำคัญคือที่เคหะล่มเกล้านะครับสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่มีการต่อสายผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับเดินหน้าเร่งช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

จากอุทกภัยนะครับโดยได้มีการสั่งการให้สคบครับบูรณาการร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันทีครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยล่าสุดครับก็ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลคุณผู้ฟังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยการย้ายรถยนต์ของประชาชนครับที่จอดตกค้างบางคันก็จมน้ำอยู่ในพื้นที่เคหะล่มเกล้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีประมาณ34คันโดยตรงนี้ครับได้รับความช่วยเหลือนะครับความร่วมมือในการสนับสนุนรถยกกว่า27คันโดยมาจากสน.ต่างๆเนี่ย15คันจากกทม7คันคุณผู้ฟังแล้วก็จากกระทรวงคมนาคมอีก5คันช่วยกันเต็มที่จริงๆนำรถนะครับไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังเป็นการเปิดทางระบายน้ำอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรนะครับโดยประชาชนก็สามารถจะติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วนครับ1197นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับ1197จดเบอร์ไว้นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยสายด่วนจราจร1197นะครับต้องบอกว่ารถยนต์ครับเป็นทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของหลายต่หลายคนเมื่อรถจมน้ำเจ้าของรถต้องแบกรับภาระเรื่องของการเดินทางคุณผู้ฟังเรื่องของการซ่อมนะแล้วก็การช่วยเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัยตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมรถนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการกำชับสคบเข้าไปดูแลนะครับไปดูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้แบบครอบคลุมดูแลแบบใกล้ชิดในทุกมิติต้องลดขั้นตอนครับที่ยุ่งยากลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆนะครับการเคลื่อนย้ายรถที่ท่านช่วยอยู่แล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการกำกับดูแลให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถยกรถลากนะครับการคิดราคาต้องเป็นธรรมบางทีเห็นข่าวเนาะโอ้โหราคาทำไมมันโอ้เอาเปรียบกันขนาดนี้พูดตรงๆเลยมีการฉวยโอกาสกันท่านสุภมาศบอกแบบนี้ไม่ได้นะครับราคาต้องเป็นธรรมมีการประสานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของการซ่อมประสานอู่กลางการประกันภัยประเมินเรื่องราคาค่าซ่อมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมจัดหาส่วนลดเรื่องของส่วนลดอะไหล่แท้เรื่องของการรับประกันในส่วนด้านประกันแล้วก็เรื่องของสินเชื่อสคบก็เข้ามาดูตรงนี้ด้วยครับประสานเรื่องการเคลมประกันให้สะดวกขึ้นให้รวดเร็วขึ้นนะครับตามข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงเรื่องของสถาบันการเงินบางคนบอกเจอน้ำท่วมคุณบอลแล้วก็อาจจะติดขัดเนาะเอาพูดตรงๆเรื่องการเงินการทองก็ประสานพักชำระเงินต้นนะลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้แล้วก็มีสินเชื่อด้วยคุณผู้ฟังครับใครที่อยากจะได้สินเชื่อมาช่วยให้เราได้ไปต่อได้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ย้ำครับย้ำเลยว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือภารกิจเร่งด่วนแล้วก็เป็นภารกิจที่สำคัญครับของรัฐบาลในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเชิงรุกนะครับลงไปดูพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องมีขั้นตอนการเยียวยาที่พี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลนะครับต้องไม่ซ้ำเติมผู้ที่ประสบภัยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามานะครับเรื่องของการช่วยเหลือประสานให้เรื่องของการดูแลการเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากทุกๆเรื่องก็เพิ่มเติม
ิมมาครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ที่ไหนนะครับอยากจะส่งข้อมูลต่างๆมาก็เพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะสื่อสารประสานต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวที่สำคัญเพื่อที่จะประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อความส่งมาล่าสุดครับตอนนี้เรื่องขยะกันหน่อยหลายคนบอกว่าคุณบอลก็ยังเห็นนะขยะในบางจุดอย่างเช่นลาดพร้าวนะครับที่พอจัดรายการก็ขับรถกลับเนี่ยก็ยังมีอยู่รวมถึงโพแก้วนวมินทร์ต่างๆเหล่านี้แต่ล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีตอนนี้ด้วยทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ทราบถึงปัญหาเรื่องการจัดการขยะล่าสุดก็ได้มีการประชุมวอลลุ่มเรื่องของศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยสั่งระดมเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่กว่า500นายลงพื้นที่ไปเก็บขยะที่ค้างอยู่ที่มีการแจ้งกันมาเยอะเลยว่าจุดนั้นจุดนี้นะครับทีมงานหลังไมค์ของเราเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็นำส่งไปยังจุดที่ท่านได้รับความช่วยเหลือนะครับในส่วนที่มีขยะอยู่นะครับโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายพรพรมวิกิตเศษครับท่านเป็นประธานการประชุมวอลลุ่มศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรในภาวะอุทกภัยสำนักสิ่งแวดล้อมครับเพื่อวางแผนจัดสรรนะครับเรื่องกำลังพลแล้วก็อุปกรณ์เพื่อที่จะไปสนับสนุนนะครับในพื้นที่ที่ยังมีขยะตกค้างอยู่จุดสำคัญคือพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วก็เขตสะพานสูงตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีการแจ้งมาจากพี่น้องประชาชนว่าก็ยังมีเรื่องของขยะที่มาจากน้ำท่วมนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมนะครับจึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขาแบ่งเป็น2ทีมนะครับกว่า500นายสนับสนุนรถบรรทุกนะครับเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่ครับไปจัดการขยะที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาเอาจุดไหนที่มีขยะนะครับก็โทรมาบอกกันนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานกันเพื่อที่จะได้จัดการให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นช่วงสำคัญจะมีการลงพื้นที่ไปจัดการเรื่องขยะที่ตกค้างอย่างเร่งด่วนเห็นไหมฮะนำสู่การแก้ไขนะครับปัญหานำสู่การแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ทางกทม.ก็ดำเนินการรับทราบรับเรื่องแล้วก็ดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนสำหรับการดำเนินงานครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการลากขยะชิ้นใหญ่ๆรวมถึงขยะที่ตกค้างเนี่ยออกมาจากตามซอยต่างๆก่อนนะครับก็จะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะเอาไว้รวบรวมด้วยนะครับก่อนที่จะเก็บรวบรวมขยะทั้งหมดเลยนะครับตามจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญที่มีขยะตกค้างอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปนะครับพอรวบรวมเสร็จขนมาเสร็จสับปุ๊บก็จะนำไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยนะครับเป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการจัดการขยะต่อไปเห็นไหมครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามานะครับก็มีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า500นายเร่งเคลียร์ขยะที่ตกค้างนะครับลาดกระบังสะพานสูงก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีหลายๆท่านเลยก็แจ้งมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องจับไม้จับมือกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกันพาคุณผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ปราจีนบุรีนะครับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลครับท่านก็เรียกว่าลงพื้นที่ต่อเนื่องวันนี้ก็มีพื้นที่สำคัญ1จุดนะครับคือปราจีนบุรีนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ปราจีนบุรีครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปเยี่ยมนะครับที่ศูนย์พักพิงไปมอบถุงยางชีพเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ครับที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านไปติดตามสถานการณ์ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจนะครับพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับแล้วก็ติดตามการดูแลประชาชนกำชับด้วยฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านต้องมาดูพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับต้องไปดูผู้สูงอายุเด็กนะครับแล้วก็ผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงจากนั้นท่านไปต่อครับไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเทศบาลตำบลกบิลบุรีนะครับก็ไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้
อธิบดีกรมการปกครองกำชับครับให้ปลัดจังหวัดและก็นายอำเภอในพื้นที่ระดมกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่นะครับทุกๆวันทุกๆจุดที่เดือดร้อนเร่งพิจารณาเรื่องความช่วยเหลือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องของสิทธิ์แล้วก็ช่องทางการรับความช่วยเหลือของภาครัฐให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกำชับเรื่องของการดูแลศูนย์พักพิงนะครับเรื่องอาหารต้องครบนะฮะต้องสะอาดต้องปรุงให้แบบเขาเรียกว่ามีความเป็นความตั้งใจในการที่จะทำอาหารต่างๆด้วยเรื่องน้ำดื่มน้ำสะอาดเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆนะครับก็ต้องดูแลให้ครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนนะครับนี่คือการลงพื้นที่ของท่านอธิบดีกรมการปกครองที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องเงินเยียวยากันหน่อยพอพูดถึงเรื่องเงินเยียวยานี่หลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลเป็นเรื่องสำคัญมากๆตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องเร่งนำเงินเยียวยานะครับถึงมือพี่น้องประชาชนโดยที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC Joint Information and Communication Center นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับตอนนี้ก็ได้เร่งนะครับดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์นะครับที่รัฐบาลแล้วก็นโยบายต่างๆที่ได้มีการบอกมานะครับโดยเร่งให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1ส่วนแรกเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะครับส่วนที่2ก็เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ส่วนต่อมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญคือมีโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งอย่างที่บอกว่าจะเริ่มคุ้มครองก็คือ1ตุลาคม2569จนไปถึง1ตุลาคม2570ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยชีวิตแล้วก็ร่างกายนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีการอนุมัติจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนะครับให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ย1รายเขามีการโอนเงินคุณผู้ฟังเข้าบัญชีทายาทนะครับภายในวันนี้เรียบร้อย2ล้านบาทนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับตามหลักเกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นรายแรกที่ได้รับสินไหมทดแทนนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆเร่งดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันผู้ที่มีสิทธิ์นะครับให้สามารถส่งต่อข้อมูลแล้วก็เรื่องสำคัญคือกระบวนการจ่ายเงินต้องเร็วที่สุดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้องลดขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนโดยรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มุ่งให้ประชาชนนะครับที่เดือดร้อนเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ได้ทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีข้อมูลมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แบบนี้ทุกเรื่องนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังต้องเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังมีการติดตามกันเรื่องราวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกๆคนพูดถึงประเด็นข่าวต้องบอกว่าเป็นข่าวสังคมที่หลายๆคนบอกโอ้โหคุณบอลค่อนข้างรุนแรงเลยเนาะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นข่าวอยู่ล่าสุดครับต้องบอกว่าในส่วนของกรมสุขภาพจิตตอนนี้ได้มีการร่วมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับที่จังหวัดนนทบุรีโดยทางด้านของท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงครับท่านบอกว่าจากกรณีที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้กรณีที่มีการลงไปตรวจสอบสถานประกอบการในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งใน
ในจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการดูแลและก็การปฏิบัติต่อผู้รับบริการทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับโดยเน้นย้ำว่าการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์การคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้รับบริการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโดยทางกรมสุขภาพจิตครับก็ได้มีทีมช่วยเหลือทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือว่า MCAT นะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็มีศูนย์สุขภาพจิตที่4ก็ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.เอาเรียกง่ายๆว่าทุกหน่วยงานลงพื้นที่นะครับไปดูเรื่องนี้โดยตรงเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและก็การดูแลนะครับผู้ป่วยต่างๆผู้รับบริการต่างๆภายในสถานประกอบการที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏเจออะไรเจอผู้รับบริการเนี่ยรวม83รายในจำนวนนี้ครับมีอาการเจ็บป่วยทางจิตเวชมีความผิดปกติทางจิตเวชจากการให้สารเสพติด72รายเบื้องต้นคุณผู้ฟังครับได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนดูแลแล้วก็ส่งต่อให้เหมาะสมกับทางสภาพของปัญหาแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละบุคคลนะครับมีกลุ่มสีเขียวเนี่ย59รายกระทรวงพม.ก็จะประสานญาตินะครับเพื่อรับกลับไปดูแลหากครอบครัวบอกยังไม่พร้อมโรงพยาบาลศรีธัญญาก็จะรับดูแลเบื้องต้นอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มสีเหลืองก็มี13รายโรงพยาบาลศรีธัญญาจะรับดูแลแล้วก็ประเมินเพื่อวางแผนในเรื่องของการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เชื่อครับว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็เร่งนะครับดูแล83ผู้รับบริการในการดูแลที่เป็นประเด็นกันอยู่หลังพบว่ามี72รายเนี่ยมีประวัติป่วยทางจิตเวชนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าทุกข่าวที่อยู่ในความสนใจด้วยนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านหลายๆคนก็ติดตามแล้วก็พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในจุดสำคัญต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลนะครับแล้วก็สื่อสารถึงกันมาเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ปิดท้ายกันวันนี้นะครับแนะนำเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนับถอยหลังครับกับการเป็นเจ้าภาพนะครับของประเทศไทยกับการประชุม IMFนะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้สำคัญมากๆนะครับ IMF World Bank Group นะฮะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าการประชุมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ตุลาคมถึง18ตุลาคมซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับต้องบอกว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมท่ามกลางบทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาด้วยนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดคุณผู้ฟังทราบไหมเมื่อไหร่2534บทบาทของประเทศไทยของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเติบโตมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผลจากการขยายตัวทั้งเรื่องการค้าการลงทุนนะครับภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีบทบาทสำคัญและแน่นอนครับการที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่พอเหมาะสมแล้วก็ถูกจริงๆนะครับกับการที่เราจะสะท้อนบทบาทแล้วก็เรียกว่าให้ชาวโลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็บทบาทของเอเชียแปซิฟิกด้วยดังนั้นครับนี่คือการประชุมครั้งสำคัญนะครับในเรื่องของการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็กำลังจะจัดในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับดังนั้นครับทางด้านของกรมธนารักษ์ครับก็มีการ
เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับใครที่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับอันนี้บอกเลยว่าควรค่าแก่การสะสมกรมธนารักษ์ครับได้มีการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี

0: ของประเทศนะครับผ่านสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับใครที่สนใจครับก็สามารถที่จะแลกได้วันพรุ่งนี้9ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกที่ถนนจักรพงศ์นะครับแล้วก็ที่ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศนะครับก็ฝากไว้นะฮะเบอร์โทร02-259-4999นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเอาละเวลาหมดแล้ววันนี้นะครับติดตามกันครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วม

0: กำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอฉนัญชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัด6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพืชที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเรียนปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้

0: จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีของการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาณตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2%
1: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
4: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยเป็นไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ย
3: ประเทศยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
5: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะ ในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
6: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
5: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความ ำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหา านครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

วัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมดีเจเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับอ่ะกลับมาพบกันนะครับในช่วงค่ำๆอีกเช่นเคยแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับจริงๆก็จะบอกว่าทุกช่วงนั่นแหละก็ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็หมั่นเติมพลังใจเติมพลังกายช่วงนี้ฮิตการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาวิ่งหรือว่าเทนนิสนะฮะเห็นกันเยอะมากในโซเชียลแล้วก็เน้นการกินดีแล้วก็กินโปรตีนจริงๆโปรตีนนี่มันก็ดีฮะแต่ว่าสำหรับผมนะส่วนตัวว่าฝากเป็นทิปให้ละกันด้วยความที่ว่าเราอยู่ในวงการกีฬาอยู่ในวงการสุขภาพมากินแต่พอดีครับคือร่างกายเรามันก็จะขับของเสียออกขับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกให้มันพอดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าร่างกายมันสามารถขับออกได้หมดถ้าสมมุติว่าเรากินในปริมาณที่มันมากจนเกินไปนะอ่ะก็เชื่อมโยงกับวันนี้ครับเรามาพูดกันถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดนะครับเรื่องความรักนะครับความรักไม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยมันก็จะดีนะฮะมันจะดีเสมอแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตพูดเป็นเรื่องความรักในการทำงานแล้วก็ความรักในที่ทำงานก็อันแรกนะครับความรักในการทำงานนั่นคือ passion for work ส่วนอันที่สองความรักในที่ทำงานคือ office romance นะครับทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยความสมดุล นะครับแล้วก็การจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้กระทบต่อชีวิตและอาชีพแน่นอนครับเรามาดูอย่างหลังกันก่อนนะ office romance หรือว่าความรักในที่ทำงานทุกคนคงอยากรู้กันใช่ไหมครับคือมันเกิดขึ้นได้ไงแน่นอนครับเขาบอกว่าความรักในที่ทำงานเนี่ยมันเกิดจากความใกล้ชิดรักแท้แพ้ใกล้ชิดนั่นแหละใช่ไหมความคุ้นเคยแล้วก็ความชอบที่มันคล้ายคลึงกันการทำงานร่วมกันทุกวันปรึกษามีอะไรแชร์ทุกวันมันก็เกิดความรักได้ครับบางทีด้วยความรู้สึกความใกล้ชิดแล้วก็ความรู้สึกที่มันส่งผ่านเธอลำบากฉันลำบากเธอแฮปปี้ฉันแฮปปี้นะแล้วบางคนชอบไอ้สเปคเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยผมมีความสังเกตว่าไม่ได้ทุกคนไม่ได้มีสเปคในเรื่องของบุคลิกภายนอกเยอะเหมือนสมัยก่อนเนอะแต่ก่อนเราคุยกันเนี่ยโอ้บุคลิกภายนอกนี่แมทเทอร์เนอะเป็นเรื่องใหญ่แต่เดี๋ยวนี้นี่คือไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องรองลงไปนะผมก็เข้าใจได้นะครับถามว่าไอ้ออฟฟิศโรแมนต์เนี่ยมันมีข้อดีไหมมีฮะมันช่วยเพิ่มกำลังใจในการมาทำงานบางคนนี่โอ้อยากมาทำงานอยากมาเจอเขาอยากมาคุยกันอยากมาแต่งตัวดีๆทำผมดีๆฉีดน้ำหอมหอมๆ มาเพื่อที่แบบมาเจอคนที่เราปรับปื้มอยู่อะไรเงี้ยเนาะที่แล้วก็ที่สำคัญนะมันมีคนคอยช่วยสนับสนุนแล้วก็เข้าใจความเหนื่อยล้าเรียกได้ว่าเป็นเซฟโซนของเรานั่นแหละว่าสมมติเราโอ้ไม่รู้จะบ่นกับใครเรื่องบางเรื่องพอมันได้แชร์ได้พูดอะไรเงี้ยครับมันก็เบาลงมันทำให้เหมือนมันมีอย่างที่พูดนะเนาะเซฟโซนนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถพูดได้ทุกเรื่องหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะพูดได้มากกว่าเพื่อนปกตินะครับแต่ข้อเสียนี่สิข้อเสียนี่คืออะไรข้อเสียคือมันเสี่ยงต่อปัญหาการดราม่ากันมองหน้ากันไม่ติดถ้าหากว่าเลิกรากันอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในสายตาเพื่อนร่วมงานหรือองค์กรเพราะแน่นอนมันจะเกิดไบแอสแน่นอนเกิดทำอะไรเท่ากันหรือเกิดว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำผิดแต่ว่าเรื่องอะไรคุณจะเบรมคนของคุณล่ะใช่ไหมในขณะเดียวกันมันก็จะมีการซุบซิบนินทาปัญหาดราม่าเหล่านี้ว่ามันมีความรักกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่กระทบต่องานหรือไม่กระทบต่อคนรอบข้างที่ทำงานก็มันก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ที่สำคัญนะครับเขาก็บอกแนวทางการรับมือมาว่าจริงๆว่าคู่รักที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าจะต้องเป็นตามนี้นะคือถ้าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยควรอยู่ละคนละแผนกกันไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าทับซ้อนกันป้องกันผลกระทบเชิงลบแล้วก็การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ต่อกันละกันความเป็นหัวหน้าลูกน้องก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่ซึ่งองค์กรเนี่ยมองว่าบุคลากรจะต้องมีกฎระเบียบรับมือเรื่องนี้ให้เหมาะสมนะมันถึงจะไปด้วยกันมันถึง get along แบบได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับความรักในงานที่ทำแล้วก็ passion นั่นเองก็คือ passion for work นะถามว่าไม่สำคัญไหมสำคัญแต่ว่า
ทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเรามีความรักในงานที่ทำไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันก็ดีทั้งนั้นนะความรักในงานที่ทำเราจอยกับมันเรามีความอินความสิ่งที่ต้องการแบบหลงไหลมันมากๆแพชชั่นในเชิงบวกนะฮะซึ่งมันคือความสุขนะครับความกระตือรือร้นและความพอใจที่เกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ก็คือทำงานนั่นแหละมันยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาฝีมือผลงานมีคุณภาพแล้วที่สำคัญยังส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจนะฮะการบาลานซ์เวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ควรทุ่มเทจนกลายเป็นคนที่ทำแต่งานชีวิตมีแต่งานจนละเลยความสัมพันธ์ส่วนตัวมันอาจจะเป็นข้อเสียข้อเดียวที่มีก็ได้คือความรักในงานที่ทำถ้ามันรักจัดๆลืมบาลานซ์อย่างอื่นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอุ๊ยคุณทำแต่งานชีวิตคุณมีแต่ด้านนี้ด้านเดียวมีแต่ด้านงานด้านเดียวแล้วมันก็ลืมบาลานซ์ชีวิตเนาะมันก็หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งคือหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นผลเสียทางตรงเนาะแต่ถ้าถามว่าคือชีวิตเรามันบางทีเราทำอย่างนึงจนลืมตัวเนี่ยมันก็ทำให้มันเสียอย่างอื่นๆไปหรือว่าทำให้เราเกิดความเครียดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างอาจจะสูญเสียอย่างที่เขาบอกครับความสัมพันธ์ความเวลาที่ควรเขาควรจะได้รับหรือว่าเราเองควรจะมีให้คนอื่นเพราะว่าแน่นอนครับสังคมมันเป็นสังคมเนาะมันไม่มีใครอยู่คนเดียวได้เนาะเราก็ต้องมีเพื่อนมีญาติพี่น้องคนรักหรือว่าบางคนมีครอบครัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องความรักเนาะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมติดตามรับฟังกันมานะครับวันนี้ผมครับเอิร์ธรัชภาคแล้วก็รายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

องความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balanceพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความ

0: เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY 22เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ TC4E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาทีชั่วโมงบิน Boeing 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน1188ชั่วโมง48นาที สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายสจวตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการจัดกิจการเหล่ากาชาติและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอะรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมาราวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568เวลา 18:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนบัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา20:23ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำ ามบาทสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิ์สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27,750,000 บาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: นางปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมในระบบคัดเลือกนักกีฬาไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: สุภาพจุฑาเมโทรไลน์

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective กับปณชัยจิตที่วงวันนี้มารายงานตัวเช่นเคยครับกับสาระเรื่องราวของสถานการณ์โลกการเปลี่ยนแปลงและกระแสต่างๆที่เป็นประเด็นเด่นในระดับโลกนะครับวันนี้ครับการประชุมระดับโลกกำลังจะจัดขึ้นที่ไทยต้องคุยกันหน่อยแล้วครับแม้ว่าไทยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นหน้าประจำขาใหญ่ระดับโลกก็ตามทีแต่งานนี้เนี่ยเราเคลมได้เลยว่าเป็นงานที่เราได้รับเกียรติ1ใน3ประเทศทั่วโลกเท่านั้นที่มีโอกาสนี้ก็คือเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ในการจัดการประชุมครั้งนี้โดยเป็นการประชุมที่ชื่อว่า IMF World Bank Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์12-18ตุลาคม2569เป็นงานที่จะรวมเอาซึ่งผู้กำหนดนโยบายตัวตึงคนสำคัญจากทั่วโลกเลยทั้งนโยบายการเงินและการคลังมาถกกันละครับถึงประเด็นการพัฒนาทิศทางการเปลี่ยนผ่านประเทศและในระดับภูมิภาครวมถึงระดับโลกเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้อย่างไรและจะมีอิชชูหรือปัญหาความท้าทายอะไรบ้างที่โลกเราจะต้องเผชิญนับจากนี้ไปอีก1ปีครับก่อนที่ปีหน้าก็จะมีการหมุนเวียนกลับไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาซึ่งการประชุม IMF World Bank นี่นะครับก็เป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะได้ใช้โอกาสนี้ในการที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความพร้อมในการเล่นบทบาทสำคัญในภูมิภาคนะครับที่แน่ๆบทบาทในฐานะเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าทั่วโลกเองนอกจากจะมาคุยเรื่องของโลกแล้วเขาก็จะมาคุยเรื่องของไทยด้วยเป็นพิเศษก็จะเข้ามาฟังปัญหาฟังประเด็นฟังความคิดเห็นของไทยของนโยบายไทยอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองมาฟังถึงที่เราเลยละครับแล้วเราก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารและถ่ายทอดออกไปว่าจุดยืนของเราความพร้อมศักยภาพของเรามีอะไรบ้างที่โลกนะครับจะได้ใช้ไทยของนโยบายไทยอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองมาฟังถึงที่เราเลยละครับแล้วเราก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารและถ่ายทอดออกไปว่าจุดยืนของเราความพร้อมศักยภาพของเรามีอะไรบ้างที่โลกนะครับจะได้ใช้หลายที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนนะครับการเคลื่อนย้ายของผู้คนพลเมืองการเคลื่อนย้ายของการเงินและทรัพยากรทั้งหลายนะครับไทยเราเองก็เป็นประเทศที่เปิดนั้นบ่งชี้ให้เห็นนะครับว่า IMF และ World Bank เขาสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับว่าอยากจะเห็นว่าไทยนั้นสามารถที่จะดำรงตนไว้ในฐานะประเทศที่มีส่วนร่วมกับความร่วมมือและกรอบใดๆก็ตามที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญอยู่วาระที่เป็นประเด็นเด่นในแต่ละช่วงเวลาของโลกนั่นเองนะครับ IMF เองก็เคยเข้ามามีส่วนในการกำหนดวาระสำคัญนะครับที่ไทยเราเผชิญอยู่ที่เห็นได้ชัดก็คือวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับที่ IMF ก็เข้ามายื่นมือช่วยเหลือ World Bank นี่คือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ช่วยให้ไทยนั้นมีเงินมีเงินทุนนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาประเทศต่อมานะครับในย้อนไปในยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วนะครับที่ World Bank นั้นก็เข้ามาให้เงินกู้แล้วก็รวมถึงเงินช่วยเหลือของเรานะครับเราก็มีโอกาสได้พัฒนาในสิ่งที่เรายังขาดตกบกพร่องมาจนวันนี้บทบาทของ IMF และ World Bank ก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าบทบาททั้งหลายที่ยังคงมีอยู่ต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ภูมิภาคสำคัญอย่างเอเชียนั้นก็ถือว่า IMF และ World Bank นั้นยังให้ความสำคัญอยู่นะครับและยังคงเล่นบทนี้อย่างแข็งขันงานนี้ครับจึงเป็นงานสำคัญมากๆวันนี้จะมาประเมินกันหน่อยว่า IMF เขามองไทยอย่างไรเป็นการอุ่นเครื่องว่าเศรษฐกิจไทยในมุมมองของ IMF เขาเห็นว่าเป็นอย่างไรล่ะครับและจะได้ดูด้วยว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยเรามีความเปราะบางในสายตาของโลกตะวันตกอย่างไรที่ว่ากันว่าเกือบจะกลายเป็นคนป่วยของเอเชียไปแล้วนี่คือสิ่งที่ Financial Times เขาพูดเอาไว้นะครับ Sick Man of Asia มาดูกันหน่อยว่า Financial Times เขามองอะไรแบบไหนต่อเมืองไทยทำไมถึงมองเห็นความป่วยไข้ของเราไปซะอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยครับเราจะได้ฟังมุมมองของโลกตะวันตกที่

0: มองต่อเศรษฐกิจไทยของเราในยุคเปราะบางแบบนี้ยุคที่เรายังคงมีศักยภาพอยู่มากมายแต่ขณะเดียวกันความท้าทายต่างๆนั้นถาโถมเข้ามาจนยากเหลือเกินที่เราจะต่อต้านได้เพียงลำพังครับเมื่อไม่นานมานี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคริสตาลีน่ากอร์เกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กล่าวเปิดงาน2026 Annual Meeting Curtain Raiser ที่สิงคโปร์เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะถึงงาน IMF World Bank Group 2026ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจะเปิดขึ้นในวันที่12ตุลาคมนี้นะครับกัวเกียวาชี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสำคัญโดยบอกว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากอย่างก้าวกระโดดมีสัดส่วน GDP ระดับโลกนั้นขยายตัวจาก 25% เป็น 43% นับตั้งแต่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี1991เรียกได้ว่าเติบโตขึ้นเกือบจะเป็น1เท่าตัวเลยครับอย่างไรก็ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกในทศวรรษนี้ยังคงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตนะครับแต่จะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับ3ความท้าทายหลักที่จะมีการรับมือร่วมกันได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างแรกครับการเติบโตของเทคโนโลยี AI อย่างที่2คือวิกฤตราคาพลังงานที่ยืดเยื้อและอย่างที่3คือหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับ AI และก็สงครามภูมิรัฐศาสตร์นะฮะวันนี้ก็ทำให้เกิดการแข่งขันและก็การต่อต้านกันระหว่าง2ขั้วที่ฉุดเศรษฐกิจโลกให้ลงไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนั้นกำลังถูกดึงไปใน2ทิศทางตรงกันข้ามอย่างแรกครับผลกระทบด้านลบจากอุปทานพลังงานที่หดตัวก็คือการผลิตพลังงานครับและแรงหนุนด้านบวกอีกด้านหนึ่งจากอุปสงค์ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับขณะเดียวกันสงครามที่ยืดเยื้อในยูเครนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วแล้วก็รวมถึงความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียที่ดำเนินมา8เดือนและความขัดแย้งอื่นๆนั้นกำลังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานและขาดนโยบายรองรับครับในทางกลับกันครับ AI กำลังกลายเป็นเครื่องยนต์หลักตัวใหม่ของเศรษฐกิจโลกเม็ดเงินลงทุนด้าน AI ต่อ GDP โลกมีแนวโน้มจะแซงหน้าการสร้างทางรถไฟโครงข่ายไฟฟ้าหรือเครือข่ายโทรคมนาคมในอดีตปัจจุบันฮาร์ดแวร์ AI และสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้นมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของการค้าโลกโดยสหรัฐจีนและอินเดียเป็นผู้นำเข้าสุทธิเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับขณะที่5ใน7ประเทศผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญระดับท็อป10เนี่ยล้วนอยู่ในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดเลยนะครับแต่การเติบโตยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพราะยังมีอีกหลายประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ครับในอีกด้านหนึ่งครับการขยายตัวของ AI ยังเพิ่มความต้องการการใช้พลังงานต้นทุนพลังงานก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับปุ๋ยอาหารและวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงขึ้นความมั่นคงทางอาหารยังตกอยู่ในความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นผลมาจากซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้นะครับสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกยังคงทรงตัวอยู่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายแล้วครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คืออัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงตามๆกันมาหนี้สาธารณะทั่วโลกก็กำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และมีแนวโน้มจะทะลุ 100% ของ GDP ในไม่ช้ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในแบกรับภาระหนี้สูงสุดขณะที่ประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศรายได้น้อยเผชิญกับรายได้ที่ต่ำกว่าความสามารถในการชำระหนี้ครับสุดท้ายแล้วก็เกี่ยวว่านะครับบอกว่าประเด็นหลักที่ IMF จะส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกในการประชุมที่กรุงเทพในสัปดาห์หน้านะครับก็คือเราไม่สามารถประวิงเวลาการดำเนินนโยบายที่จำเป็นได้อีกต่อไปแล้วพวกคุณมีเครื่องมืออยู่แล้วตอนนี้ขอให้ใช้มันอย่างชาญฉลาดครับก็เกียวว่าบอกว่าการจัดระเบียบทางการคลังถือเป็นภารกิจที่หนักหน่วงอย่างยิ่งหลังจากที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายจะต้องเร่งดำเนินการก็คือการสื่อสารความจริงแก่ประชาชนอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าเหตุใดการฟื้นฟูวินัยทางการคลังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเองนะครับโดยจะต้องวางแผนจำกัดผลกระทบต่อการเติบโตในอนาคตให้มากที่สุดก็คือว่าย้ำนะครับว่าเหตุผลที่สมาชิก IMF มารวมตัวกันที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้เกิดจากความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศต่างๆไม่ได้ร่วมมือกันเพราะความสงสารนะครับแต่ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเอง IMF ประเมินว่าหากมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง AI จะสามารถเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้ถึง 0.5% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มเม็ดเงินขนาดเท่าเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกภายใน1ทศวรรษซึ่งความสำเร็จนี้ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลความพร้อมของตลาดแรงงานและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดอุปสรรคและดึงประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันครับว่าแล้ว Financial Times มองเศรษฐกิจไทยว่าป่วยไข้เป็นเพราะอะไรและเขามองเห็นจุดเปราะบางอะไรทำไมถึงครั้งหนึ่งเคยแบบว่าไทยเกือบจะเป็น Sick Man of Asia ครับ
1: เนี่ยเพิ่งสแกน QR Code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คุณฟังคุณผู้ชมครับบทวิเคราะห์นะครับของ Financial Times ที่พูดถึงเมืองไทยโดยเฉพาะเลยวิเคราะห์ว่าไทยนั้นมีปัญหาโครงสร้างอย่างแรกเลยคือหนี้สินครัวเรือนคนไทยเป็นหนี้กันเยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ประชาชาติหรือว่าศักยภาพการทำมาหากิน Debt to GDP Ratio สูงที่สุดในเอเชียแห่งหนึ่งเลยก็คืออันดับ3นะครับเป็นรองเพียงแค่เกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงเท่านั้นเกาหลีใต้ฮ่องกงเนี่ยมีอัตราหนี้สินประมาณ 90% เศษๆส่วนไทยนั้นก็แตะเกือบ 90% เข้าไปแล้วเรียกว่าตามๆกันมาแบบติดๆเลยนะครับส่วนที่4ที่5ที่6นะครับคือมาเลเซียญี่ปุ่นและจีนนั้นอยู่ห่างจากไทยพอสมควรอยู่อันดับที่ประมาณ70 60กว่าราวๆนี้ซึ่งยังคงห่างชั้นกับไทยถัดจากนั้นมาก็เป็นสิงคโปร์อินเดียและอินโดนีเซียซึ่งก็ต่ำกว่า 50% ทั้งนั้นเลยจะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียก็ยังคงเป็นหนี้ครัวเรือนในระดับที่สูงอยู่แต่ว่าประเทศเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยเป็นประเทศที่รายได้สูงและอัตราการเติบโตค่อนข้างสดใสกว่าไทยทั้งนั้นเลยมองไปทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเลเซียญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์อินเดียและอินโดนีเซียนะครับพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแข็งแรงนะครับรายได้ที่หาได้มากกว่าศักยภาพทางการแข่งขันที่เหนือกว่าแล้วก็โอกาสการเติบโตที่สดใสกว่าไทยคือ1ใน6ประเทศเหล่านี้นะครับที่อินดิเคเตอร์ที่ว่ามาเหล่านี้นี่ด้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นความป่วยไข้อย่างหนึ่งก็ว่าได้ที่หนี้สินเราเยอะแต่ว่าโอกาสการเติบโตแล้วก็ศักยภาพการทำมากินเราน้อยเป็นอันดับที่เราไม่ค่อยที่น่าจะภูมิใจเท่าไหร่นักนะครับนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าไทยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนโยบายกันแบบชนิดที่พลิกฟ้าพอสมควรเลยนะครับก็คือว่าจะต้องส่งเสริมการลงทุนให้มากกว่านี้การลงทุนที่ว่าคือการลงทุนที่มีมูลค่าสูงๆด้วยการปลดล็อกให้ธุรกิจทำมาหากินได้ง่ายขึ้นนะครับ Data Center ก็ดีนะครับอุตสาหกรรมการผลิตที่มูลค่าสูงนะครับเภสัชกรรมนะครับหรือว่าไบโอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเหล่านี้ราคาแพงมูลค่าสูงเรายังไปได้ไม่ถึงไหนนะครับแต่ที่มากกว่านี้ก็คือว่า Financial Times โฟกัสไปที่แรงซื้อของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคแม้ว่าปีที่ผ่านมาคุณฟังอาจจะเห็นว่ามีแคมเปญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระตุ้นการใช้จ่ายและกำลังซื้อด้วยการป้อนเงินตรงๆให้กับผู้บริโภคเลยอย่างคนละครึ่งพลัสก็ตามทีแต่ว่าผู้บริโภคไทยก็ยังคงเสื่อมศรัทธาต่อเศรษฐกิจยังคงไม่มั่นใจในอนาคตแล้วก็รัดเข็มขัดกันเป็นส่วนใหญ่และสิ่งนี้มันก็สะเทือนไปถึงภาคส่วนอื่นๆกันทั้งระบบเลยล่ะครับมาดูกันที่หนี้สินก่อนหนี้สินนี่คือเป็นต้นตอหลักเลยครับหนี้สิน household debt to GDP นี่คือเกือบ 90% เกือบจะมากที่สุดในเอเชียแล้วแล้วรายได้ล่ะหรือว่าเงินเดือนของคนไทยนั้นก็ถือได้ว่ายังติดขัดอยู่ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปถึงไหนเลยนะครับประชากรของไทยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตนะครับเป็นแรงงานที่จะมาช่วยเพิ่มผลผลิตก็มีจำนวนที่น้อยลงอัตราการเกิดที่ต่ำลงอย่างระดับที่น้อยที่สุดเ มื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่าบอกว่าปีที่ผ่านมาดีกว่าต้องบอกว่าภายใน75ปีที่ผ่านมาปี2025หรือว่า2568อัตราการเกิดของคนไทยต่ำที่สุดแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตื่นตระหนกเป็นอย่างยิ่งแหละครับ Financial Times มีการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคทั่วไปของคนไทยเรานี่แหละครับอย่างพนักงานในร้านเสริมสวยหรือว่าเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนี่แหละในกรุงเทพท่านหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ต้องเก็บเงินมากขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายเพื่อตัวเองน้อยลงเพื่อที่จะเซฟเงินสำหรับลูกๆที่จะต้องดูแลอีกเป็นจำนวนมากเรื่องการช้อปปิ้งนั้นลืมไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับในขณะนี้สำหรับกำลังซื้อแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนที่ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่ Financial Times ไปสำรวจก็พบว่าไม่กล้าที่จะออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วในขณะนี้บางคนก็บอกว่าต้องเซฟเงินเหล่านี้เอาไว้เพื่อกิจกรรมที่สำคัญที่สุดเป็น priority ที่สุดอย่างเช่นค่าเทอมของลูกๆนะครับแล้วก็ยังต้องผ่อนรถผ่อน property ต่างๆที่จะต้องเป็นภาระต่อไปอีกนะครับในการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์คนไทยนะครับท่านหนึ่งนะครับจากกสิกรธนาคารกสิกรไทยนะครับให้ความเห็นกับ Financial Times บอกว่าสถานการณ์ของไทยก็เปรียบเสมือนคนป่วยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นที่อาการหนักร่อแร่อยู่ในห้อง ICU ก็ตามทีแต่ว่าอาการที่เห็นนั้นคือเป็นอาการแบบเรื้อรังในเชิงโครงสร้างแล้วคืออ่อนแออยู่ภายในหนักพอสมควรคือไม่ ICU ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามองไปทางใดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นหลักของไทยที่โดดเด่นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคยานยนต์ก็ดีภาคอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีสโลว์ดาวน์ไปทางนั้นเลยแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวคงจะเห็นแล้วครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวก็น้อยลงแล้วก็กิจกรรมการซื้อขายในตลาดต่างๆในช่องทางของรีเทลค้าปลีกต่างๆเนี่ยก็อาจจะซบเซาลงไปอย่างที่เห็นนะครับเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างการท่องเที่ยวนั้นก็มีปัญหาเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนจนถึงขั้นต้องมีการรณรงค์ไปดึงเอานักท่องเที่ยวจีนมาจากประเทศเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าทำงานกันอย่างแข่งขันเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนนี่คือเคยครองแชมป์มานานแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนยังคงลังเลอยู่แล้วก็ยังอุดหนุนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกันซะเป็นการใหญ่มากกว่าในช่วงที่จีนเองก็ต้องรัดเข็มขัดแล้วก็มีปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงปัญหาขัดแย้งกับมหาอำนาจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างนี้ก็คือว่านอกจากจะเจเนเรตเงินได้ไม่มากพอแล้วยังส่งผลให้เกิดผลกระทบนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมค้าปลีกการเกษตรหรือว่าการก่อสร้างนะครับการสร้างโรงแรมใหม่ๆสถานที่พักใหม่ๆก็น้อยลงไปลดลงไปนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย Foreign Visitors มีจำนวนเกือบ33ล้านคนซึ่งถือว่าน้อยกว่าปี2024คือปีก่อนหน้านั้นถึง 7% นะครับแล้วก็น้อยกว่าช่วงที่พีคที่สุดก่อนโควิด-19ปี2019นั่นนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเกือบจะ40ล้านคนแล้วก็ถือได้ว่าได้น้อยกว่าเป้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแม้ตัวเลขจะเป็น30กว่าล้านฟังดูแล้วก็ออกจะดูดีก็ตามทีแหละครับปัญหาเรื่องของความปลอดภัยนั่นส่งผลต่อเซนติเมนต์หรือว่าความน่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยวจีนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแต่อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยต้องประสบกับความยากลำบากไม่แพ้กับปัจจัยอื่นก็คือคู่แข่งที่ตีตื้นขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเรามีเวียดนามที่แข็งขันมากในการสร้างแคมเปญการท่องเที่ยวเรามีญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้ดึงเอานักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไปประเทศแล้วก็สร้างรายได้จำนวนมหาศาลนักท่องเที่ยวคลาคล่ำไปหมดเลยในทุกที่แม้แต่คนไทยเองก็เดินทางไปญี่ปุ่นกันเป็นจำนวนมากเลยครับไม่ต้องเอาที่ไหนไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งของเราทำงานกันหนักแล้วก็มองเห็นว่าท่องเที่ยวเนี่ยสร้างเงินได้เร็วได้ชัดเจนแล้วก็ได้ในทันทีเลยทำให้เรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็เป็นภาระที่เพิ่มเติมเข้ามาทำให้ปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยยังคงต้องเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวกันต่อไปครับเห็นได้ชัดเลยนะครับในวันนี้เนี่ยไปสำรวจโรงแรมใดๆก็จะเห็นว่าห้องพักนั้นไม่ได้เต็มเลยครับในขณะเดียวกันเนี่ยร้านค้าปลีกในย่านกิจกรรมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเพ็งประตูน้ำหรืออีกหลายๆที่เนี่ยก็ปิดตัวลงสโลว์ดาวน์ลงไปแล้วครับถนนบรรทัดทองนี่คือหนึ่งตัวอย่างเลยที่ตอนนี้ บรรยากาศก็อาจจะซบเซาลงไปในบางวันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปอยู่แต่เพียงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้กระแสบรรทัดทองนั้นมันซาลงไปพอสมควรแล้วครับในเรื่องของการที่จะต้องรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการถูกเลย์ออฟอันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องเลยที่จะยิ่งสร้างความน่ากังวลให้กับคนไทยเพราะว่าเมื่อธุรกิจไปไม่รอดความสามารถทางการแข่งขันตกต่ำการปรับตัวให้เข้ากับ AI เป็นไปได้ยากนะครับบริษัทอาจจะต้องลดจำนวนคนลงนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปลูกโซ่ว่าคนก็จะไม่มีกำลังซื้อไม่มีรายได้เพียงพอที่จะมาซื้อหาใช้จ่ายนั่นเองนะครับฉันจะบอกว่าตอนนี้เราเข้าขั้นที่ควรจะหวาดกลัวได้แล้วว่ากำลังจะเกิด recession สำหรับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเคยเป็นประเทศที่เคยยิ่งใหญ่และอาจจะเกือบเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียมาแล้วแล้วก็ช่วงหนึ่งของในยุคเติบโตสูงเนี่ยนะครับก็คือประมาณปี1988หรือว่า2531นู่นยุคนาชาตินะครับยุคเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยร้อนแรงมากๆ 13% ในปีนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นไทยก็เติบโตต่อเนื่องจนถึงยุคต้มยำกุ้งนะครับวิกฤตต้มยำกุ้งก็อาจจะระเบิดลงไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะเติบโตในระดับที่สูงขนาดนั้นได้แหละครับเสือแห่งเอเชียตัวที่5ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเสือป่วยไปแล้วในปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโต 2% เท่านั้นและปีนี้ IMF พยากรณ์ว่าน่าจะเติบโตเพียง 1.6% นะครับการเติบโตระดับ 2% นี้เป็นมาหลายปีนะครับก็คือ5ปีต่อเนื่องกันแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีหนทางในการที่จะกระตุ้นได้มากกว่านี้ไปอีกแล้วฟังดูแล้วก็ออกจะสิ้นหวังเหมือนกันแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้อผู้บริโภคที่รัฐบาลก็กำลังอุดหนุนอย่างเต็มที่นะครับการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที่เราเคยยืนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีก็ซบเซาเบาบางลงไปรวมถึงการท่องเที่ยวที่เมื่อสักครู่พูดกันไว้ว่ากำลังอยู่ในช่วงถดถอยเหมือนกันนะครับทำให้ตอนนี้ก็ถูกประเมินว่าไทยเลยกลายเป็น the sick man of Asia หรือว่าคนป่วยแห่งเอเชียภายใน10ปีนี้แหละครับอย่างแท้จริงเลยสิ่งที่มันทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นมากกว่านี้ก็คือว่าความไม่มั่นคงในทางการเมืองการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยนะครับการไม่มีเสถียรภาพของการดำเนินนโยบายนะครับทำให้การขับเคลื่อนนโยบายใดๆที่จะเป็นไปศึกษาการ upskill reskill การสร้างระบบโลจิสติกการสร้างระบบ R&D ที่เข้มแข็งมันก็สั่งซาลงไปและทำให้สิ่งนี้มันก็เลยส่งผลสืบเนื่องมาถึงความสามารถทางการแข่งขันของไทยที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทุกอย่างกำลังดูแล้วเนี่ยน่าปวดเสียนเวียนเกล้าเหลือเกินนะครับสำหรับสถานการณ์ในไทยซึ่งFinancial Times มองว่าเราคือ Six Man of Asia ไปแล้วนะครับคนที่มีโอกาสจะบิดเบี้ยวหนี้ก็มีมากนะครับในจำนวนคนที่เป็นหนี้สินถึง 90% นะครับต่อ GDP เนี่ยนะครับในจำนวนนี้เนี่ยหากมีคนคนหนึ่งที่บิดเบี้ยวหนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลสะเทือนไปนะครับเป็นลูกโซ่เลยเพราะว่าแบงค์ในฐานะผู้ให้กู้เนี่ยก็อาจจะต้องกังวลว่าการกู้ยืมต่อไปในอนาคตก็คงน้อยลงหลังจากที่คนเบี้ยวหนี้มากขึ้นแบงก์อาจจะเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกวันนี้ก็เข้มงวดอยู่แล้วเนี่ยแล้วในวันหน้าหากมีการเบี้ยวหนี้อีกเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากนะครับที่คนไทยจะไม่เบี้ยวหนี้นับจากนี้ไปเนี่ยนะครับธนาคารก็อาจจะยิ่งเคร่งครัดมากขึ้นในการปล่อยกู้แล้วมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นอาจจะไม่ขยายตัวไม่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นหรอกครับพอพูดถึงเงินเฟ้อก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เราเคยปวดหัวแต่วันนี้เรากำลังจะเจอสถานการณ์เงินฝืดนะครับเงินที่มันไม่ได้เฟ้อกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่ดีพอยังไม่กระเตื้องเพียงพอจนทำให้เงินเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะสร้างความสดใสและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะครับธนาคารก็กังวลทุกเรื่องเลยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะที่พูดมาเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ต่อจากนี้ไปเนี่ยธนาคารก็อาจจะเคร่งครัดมากขึ้นในเรื่องของการปล่อยกู้ดีมานด์ก็ต่ำนะครับแรงซื้อก็ต่ำลงแล้วก็รวมถึงสต็อกมาร์เก็ตหรือว่าตลาดหุ้นของไทยเองเนี่ยก็ทำผลงานได้ย่ำแย่มากๆเรียกได้ว่าพูดเรื่องใดมาก็มีแต่เรื่องชวนปวดเสียนเวียนเกล้านะครับตลาดหุ้นของไทยนั้นดูเหมือนจะสวนทางกับชาวบ้านเลยนะครับเพราะว่าทำผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดเลยในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับลดลงไปถึง 10% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี2024 ขณะที่ตลาดหุ้นของประเทศอื่นๆนั้นก็ขึ้นเอานะครับนั่นก็เลยเป็นสัญญาณที่ทำให้ IMF เขาพยากรณ์ว่าไทยจะเติบโตเพียง 1.6% เท่านั้นนะครับนี่คือความน่ากังวลที่ใกล้ตัวเข้ามาแล้วก็สัมผัสได้จริงๆจังๆแล้ว

0: ที่รีสกิลไว้พร้อมปรับตัวให้เท่าทันอยู่อย่างสม่ำเสมอขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสใดๆก็ตามที่เราพึงจะมีนะครับจากการใช้ศักยภาพที่มีอยู่มากมายในประเทศซึ่งตอนนี้ยังถือได้ว่ายัง underperform อยู่หรือว่าทำได้ไม่ดีพออย่างที่ควรจะเป็นนะครับศักยภาพอะไรที่ไทยเรายังคงมีอยู่บ้างเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาสำรวจกันในเอดิชันถัดไปนะครับกับข้อคิดเห็นของอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์แล้วก็เป็นนักคิดนักเศรษฐศาสตร์ของไทยชั้นนำที่วิเคราะห์ให้เห็นว่าคำว่า Six Man of Asia นั้นมันเกิดขึ้นจากโครงสร้างอย่างแท้จริงคือเป็นความอ่อนแออยู่ภายในหากจะรื้อหากจะแก้ไขต้องแก้กันที่โครงสร้างมาสำรวจกันก่อนว่าอะไรที่เราพอจะทำได้ศักยภาพไหนที่เราทำได้ดีและควรจะต่อยอดไปให้ถึงที่สุดแต่ที่ผ่านมาไทยเรายังทำได้ไม่สุดและไทยทำได้ยังไม่ดีพอนะครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ที่ชี้เห็นกันก่อนนะครับปลุกกันให้ตื่นก่อนนะครับว่าเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราเข้าใจกันหลายคนเข้าใจกันเพราะว่าจริงๆแล้วความอ่อนแอมันยังพบเห็นอยู่โดยทั่วไปไม่ว่าจะมองไปที่เรื่องใดก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยข่าวดีก็คือว่าเรายังมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ลึกๆที่ยังมีโอกาสที่จะทำให้การเติบโตมันมากขึ้นกว่านี้แล้วก็คนทำมาหากินได้ดีขึ้นกว่านี้จะเป็นอย่างไรเจอกันในเอดิชันที่2นะครับสำหรับรายการของเราวันนี้วรรณชัยจิตที่วงต้องลาไปแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับฟัง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดสองอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อน

0: เช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตปริศนาความแสนสุขรายงาน
4: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
6: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางการติดตามตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติซึ่งเริ่มจากการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนที่ปปช.จะไต่สวนพบพยานหลักฐานกล่าวหาว่านายเผ่าพเดชเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเรียกรับสินบนผ่านบริษัทตัวแทนในไทยรวมกว่า10ล้านบาทในขณะนั้นหลังถูกดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียและอินโดนีเซียก่อนถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครั้งนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
4: กรมสรรพากรส่วนที่กำลัง7หน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
7: นางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.thซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทพรมารายงาน
4: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปสิ่งที่ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
7: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์บูชลินครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
6: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
7: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
6: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
6: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
0: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้
6: Refresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปภ.แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcast มาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงการใช้ให้ผสม EM 1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังหรือคราบขยะอย่างไรก็ตามการใช้ EM เป็นมาตรการช่วยลดกลิ่นรบกวนเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวจึงควรดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำท่วมขังและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้นำเมียนมาให้คำมั่นว่าจะรับผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาในมาเลเซียกลับประเทศโดยเร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

พระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: 95.5 Metro Life สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตก14ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูง

0: ซ่าประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
2: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า 7.5 ล้านบาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า 7.5 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาตยาอายุ31ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26ปีได้ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าทั้งสองรายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสียหายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EFทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
3: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่ง
1: กระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
3: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอนโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลหรื

0: งแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัลในโลกที่ความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่าและผลงานทุกชิ้นคือทรัพย์สินที่จับต้องได้รู้ไหมครับว่าเพลงภาพงานเขียนคลิปวิดีโอหรือแม้แต่โลโก้ที่เราเห็นในโลกออนไลน์ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของทั้งนั้นครับสื่อสารมวลชัวตอนนี้จะชวนทุกท่านมารู้จักกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรครอบคลุมขนาดไหนแล้วอะไรที่เราควรระวังในการใช้สื่อโดยไม่ละเมิดงานผู้อื่นวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณทักษอรสมบูรณ์ทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้ขอเริ่มต้นถามง่ายๆเลยนะครับทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆแล้วคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างครับ
5: ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะหลักๆมันก็จะเป็นสิ่งมีค่านะคะที่มันสามารถเอาไปใช้เป็นผลิตของใช้ขายมีราคาได้แต่ตัวมันเองจับต้องไม่ได้แต่กฎหมายเนี่ยเขาก็จะให้ความคุ้มครองตามแต่ละประเภทของของงานไปนะคะก็จะมีหลักๆคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยจะคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานเชิงศิลปะทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงงานเขียนงานวาดภาพนะคะหรือว่างานภาพยนตร์อันนี้จะอยู่ในกลุ่มของลิขสิทธิ์ถัดออกมาอีกนิดนึงก็จะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆจะเรียกว่าสิทธิบัตรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราคอมมอนมากๆที่เรามักจะเจอทั่วๆไปเวลาเราออกไปไหนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สินค้าของบริษัทอะไรค่ะเราจะเรียกว่าเครื่องหมายการค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันมีอยู่6ฉบับนะคะก็จะมีพรบสิทธิบัตรเนี่ยจะคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะทั้งเรื่องตัวการประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ฉบับที่2คือพรบเครื่องหมายการค้านะคะอันนี้ก็จะใช้คุ้มครองสิ่งที่เราเอาไว้ให้คนอื่นเขาจดจำแบรนด์ของเราจะเป็นชื่อของแบรนด์หรือว่าอาจจะเป็นตัวโลโก้ที่ใช้ในการจดจำนะคะนี่คือพรบเครื่องหมายการค้าฉบับที่3นะคะคือพรบลิขสิทธิ์อันนี้ก็จะคุ้มครองงานสร้างสรรค์9ประเภทนะคะก็จะเป็นงานวรรณกรรมก็คืองานพวกเขียนทั้งต่างๆนะคะงานศิลปกรรมงานวาดภาพงานดนตรีกรรมงานภาพยนตร์นะคะแล้วก็อีกหลายประเภทเหมือนกันนี่ก็จะเป็นงานในเชิงศิลปะนะคะคือคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ฉบับที่4คือพรบคุ้มครองแบบผังคุมของวงจรรวมนะคะอันนี้จะคุ้มครองพวกเลเยอร์วงจรไฟฟ้านะคะฉบับที่5คือพรบความลับทางการค้าคุ้มครองข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยแล้วไปใช้ในการทำธุรกิจส่วนพรบฉบับสุดท้ายค่ะคือพรบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันนี้ก็จะคุ้มครองพวกผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางเกษตรกรรมนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมที่มันมีแหล่งผลิตเฉพาะอย่างเช่นไข่เค็มแล้วก็ซื้อจากชายาส้มโอเราก็ต้องซื้อของทับทิมสยามปากพนังข้าวเราก็จะอยากจะทานเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะคุ้มครองเรื่องในพรบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหมือนกันค่ะ
4: นอกจากเรื่องกฎหมายแล้วถ้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งผลกระทบอะไรกับทั้งเจ้าของผลงานแล้วก็ตัวคนที่ละเมิดบ้างครับ
5: ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นอยู่กับว่าละเมิดอะไรนะคะตามแต่ละเรื่องแต่ถ้าโฟกัสลงมาหน่อยในเรื่องของสื่อส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าเพราะว่ามันจะเกิดการเอาภาพหรือว่าเอาเพลงอะไรเงี้ยไปใช้ได้ง่ายนะคะในเรื่องของการทำสื่อก็โทษของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีโทษในเรื่องทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ผลงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้ก็จะมีโทษปรับเนี่ยตั้งแต่20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็ถ้าเป็นการกระทำเพื่อการค้าด้วยก็จะมีจำคุกเพิ่มเข้ามานะ คะก็จะมีจำคุก6 เดือนถึง 4 ปีค่ะแล้วก็ปรับสูงขึ้นคือ100,000 ถึง 800,000 บาทถึงจำทั้งปรับ
4: สุดท้ายอยากให้คุณทักษอรฝากคำแนะนำสำหรับคนที่ใช้สื่อในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์การทำคอนเทนต์ต่างๆเราจะใช้สื่อยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่เผลอไปละเมิดผลงานของคนอื่นครับ
5: ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะผลิตงานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะก็แนะนำว่าสร้างงานขึ้นด้วยตัวเองอย่าไปเอางานที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแบบเซิร์ชออกมาง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ทำทันทีอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนก็ต้องมีคนมีการขออนุญาตให้ถูกต้องค่ะ
4: ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่แค่คำทางกฎหมายแต่คือผลลัพธ์จากความพยายามความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หัวใจของผู้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทคนออกแบบคนแชร์ต่อหรือแม้แต่ผู้เสพสื่อเงียบๆทุกคนล้วนมีบทบาทที่จะช่วยกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกันสิทธิ์ในผลงานและการให้เครดิตเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจการใช้งานที่ถูกต้องคือการให้เกียรติและการไม่ละเมิดคือการร่วมสร้างวัฒนธรรมสื่อที่ยั่งยืนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีนกกระเรียนตัวหนึ่งตำบูฟังมันก็ไปบินบินด้อมด้อมมองมองแถวกรงของเสือโคร่งตัวหนึ่งเสือโคร่งนี่มันร้ายนะมันกินคนกินสัตว์แต่เจ้านกกระเรียนนี่มันไปด้อมด้อมมองมองมันไปหาเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่กลัวความตายเลยหรือไม่นะตำบูฟังเพราะว่ามันตาบอดแล้วถูกความ

เป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราวสตอรี่วิกฤตต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถจะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้ในการที่เราฟังธรรมานั้นท่านผู้ฟังที่เป็นเรื่องราวสตอรี่นิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างเนี่ยมันจะเป็นลำดับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่การกระทำซึ่งลักษณะที่เป็นเรื่องราวมีบุคคลมันเลยมีอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบบุคลาธิฐานเป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มาคล้ายๆกับเรื่องของเราลักษณะที่มีความเหมือนๆกันตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการพาใจให้ไกรกรวนเพราะมันฟังแล้วมันน้อมไปฟังแล้วมันเข้าใจไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการใคร่ครวญโดยอัตโนมัติไงพระพุทธเจ้าท่านจึงในบางครั้งในการเทศน์สอนของท่านนั้นก็จึงมีเหตุการณ์เหล่านี้มาปรารภเล่าให้ฟังเทียบเคียงกันได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี้นั้นเรียกว่านิทานท่านผู้ฟังคำว่านิทานหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเหตุที่เกิดก่อนปรารภเหตุนี้เหตุนี้จึงได้พูดหรือแสดงเทศบัญญัติเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เกิดก่อนนั้นเรียกว่านิทานในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราแยกชุดข้อมูลให้ชัดเจนกันด้วยเพราะว่าบทบัญญัติหัวข้อธรรมะใดๆที่เป็นพุทธพจน์ในบางจุดนั้นนั่นคือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมบัญญัติเอาไว้ส่วนนิทานที่เป็นรายละเอียดเรื่องราวนั้นส่วนใหญ่จะปรากฏในอัตถกถาหรือว่าในฎีกาหรือว่าในอนุฎีกาซึ่งเป็นข้อมูลชั้นหลังๆชั้นรองๆลงมาจากส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเดิมพอเราแยกชั้นของข้อมูลให้ชัดจะทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เราจะนำไปจดจำนำไปทำความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องในอรรถกถาเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีอย่างเช่นว่าสัตว์ทำไมพูดกันได้หรอพูดกับคนได้ด้วยหรอเนี่ยมันจะมีประเภทเนี้ยหรือเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบบนั้นมันน่าพิสดารจังในความพิสดารความหลากหลายในเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาเนี่ยก็จะมีเยอะทีนี้เราฟังแล้วชุดข้อมูลไหนมันสนับสนุนส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเราเอาจุดนั้นแยกชั้นข้อมูลให้ดีส่วนไหนที่ลงกันได้เทียบเคียงกันได้สนับสนุนกันดีส่วนไหนที่มันยังไม่ลงกันยังไม่เข้าใจนั้นก็ยกไว้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นทำความเข้าใจได้ดีขึ้นอาจจะเข้าใจในแง่ต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าก็ยกไว้เลยเพราะว่าเป็นส่วนที่เสริมเติมขึ้นมาไม่ใช่ส่วนหลักแต่อย่างไรอย่างนั้นก็ได้แล้วเรื่องราวที่มีการบอกสอนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังมีหลากหลายมากมายเลยสามารถนำมาปรับใช้กับในชีวิตของเราได้อย่างมากเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่มีมาในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในสังคมบ้านเรานั่นคือการที่เพื่อนที่มีความคุ้นเคยกันคบหากันรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแต่พอมาทำธุรกิจเติบโตขึ้นเฮ้ยมีปัญหากันละมีความเห็นไม่ตรงกันละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินทองละทำไมเงินมันหายไปไหนทำไมธุรกิจทำอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้น

ไอ้จากคนที่รักกันสามัคคีกันคบกันดีกันเอ้าทำไมกลายเป็นแตกกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันถึงขนาดว่าถ้าจะเรียกสำนวนไทยคือไม่ไปเผาผีกันอ่ะหน้าก็ไม่มองคุยก็ไม่อยากคุยไอ้ทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้เอ้าแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วดูที่ตัวเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดนะพี่น้องเนี่ยบางทีพี่น้อง5ปีไม่คุยกัน10ปีไม่คุยกันก็ทำไมไม่คุยกันอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คุยกันเฉยๆอย่างเงี้ยแหละเออก็งงเหมือนกันนะบางทีพ่อแม่กับลูกเงี้ยนะพ่อกับลูกไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะหรือลูกกับแม่ไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะบางทีก็จำไม่ได้แล้วว่าโกรธกันเรื่องอะไรแต่ว่าก็ไม่คุยกันนะเออนั่นน่ะสิเอาแล้วจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมมันมีทั้งที่ได้และไม่ได้หรือสำหรับบางคนนะท่านผู้ฟังงานประชุมญาติอย่างเงี้ยเช่นแต่คนจีนกับวันเจงเม้งไงหรือวันตรุษจีนเงี้ยนะแต่คนไทยก็เป็นช่วงวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ใดๆก็แล้วแต่ที่ว่าจะมานัดเจอกันคนไทยทั้งที่เชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยหรือเชื้อสายอื่นๆใดๆเขาก็จะมีวันที่จะมาเจอกันรวมญาติในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ไม่อยากไปญาติฝ่ายนี้ทำไมพูดอย่างนั้นอันเดิมมันมีนะทุกฝั่งในครอบครัวในสังคมเรามันเป็นหรือแม้แต่ในที่ทำงานทุกฝั่งที่ทำงานที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเรียนจบมาด้วยกันเออทำงานด้วยกันเอ้าทำไปทำมาเอ๊ะทำไมแบบแกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นมีปัญหาในที่ทำงานแบบไม่มองหน้ากันไม่ประสานงานกันแผนกนี้ไม่อยากจะไปคุยกับแผนกนั้นเอ๊ะทำไมเป็นงั้นน่ะก็นั่นสิหรือแม้แต่บางทีเราย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายแผนกใหม่อาจจะเลื่อนตำแหน่งไปรับตำแหน่งใหม่เฮ้ยตอนแรกๆมันก็คุยดีนะในที่ทำงานใหม่จะไปเออทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ชอบเราตอนไหนเออหรือเราไปทำให้เขาขัดเคืองตอนไหนเออทำไมมันกลายเป็นมีปัญหากันไม่เป็นมิตรภาพกันมีความโกรธกันผูกเวรกันได้แล้วในเรื่องนี้เราจะจัดการอย่างไรวันนี้มีนิทานชาดก3เรื่องท่านผู้ฟังที่อาจจะนำมาเล่าให้ฟังได้นานแล้วนะเป็นหลายๆปีมากเลยล่ะเป็นเรื่องที่ประกอบกันเพื่อที่จะนำเสนอในประเด็นเรื่องของความสามัคคีการที่มิตรภาพมันจะแตกจากกันหรือมันจะเชื่อมกันหรือมันจะดีกันยังไงในเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเทศน์สอนไว้นั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมมิตรภาพกุณฑินีชาดกคำว่ากุณฑินีนั้นก็คือนกกระเรียนนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของนกกระเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคนส่งสารให้พระราชาในสมัยก่อนท่านผู้ฟังตอนที่จะมีอินเทอร์เน็ตมีระบบคอมมิวนิเคชันแบบที่เรามีใช้ในปัจจุบันดาวเทียมอะไรเนี่ยเขาใช้นกหรือไม่ก็ม้าในการที่จะส่งสารจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนกกระเรียนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นั้นตั้งบ่ังให้กับพระเจ้าโกศลในสมัยโน้นนะนั่นคือสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นพระราชาแล้วก็ครองราชอยู่ในเมืองพาราณสีโพธิสัตว์ในชาตินั้นตั้งบ่ังก็ได้มอบภารกิจส่งข้อความไปที่หัวเมืองหนึ่งเพื่อทำภารกิจอันใดอันหนึ่งให้กับนกกระเรียนตัวนี้นกกระเรียนตัวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีระหว่างในระหว่างที่มันเดินทางไปมันก็ไปตัวเดียวแต่ว่าลูก2ตัวของมันไม่ได้ไปด้วยมันมีลูกอยู่2ตัวนะเจ้านกกระเรียนเนี่ยนะปรากฏว่าลูกของมันที่อยู่ที่เมืองก็มีพวกเด็กในราชตระกูลที่เป็นเหล่าญาติของพระราชานี่แหละในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นญาติแบบไหนญาติสนิทหรือญาติไม่สนิท
ช่นอาจจะเป็นลูกของมเหสีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของพ่อเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละคือจริงๆในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นสายตรงหรือสายไม่ตรงหรือสนิทไม่สนิทอย่างไรแต่ว่าเป็นพวกในราชสกุลมาเล่นในบริเวณที่นกนั่นมันอยู่เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปเล่นกับลูกนกด้วยอ่ะทีนี้เล่นกับลูกนกเล่นไปเล่นมาบีบมันแรงไปหน่อยลูกนกก็ตายลูกนกสองตัวของนกกระเรียนตายทั้งหมดในขณะที่ตัวแม่มันนี่ไปส่งสารส่งเอกสารส่งจดหมายให้พระราชากลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวลูกฉันตายแล้วโอ้ลูกทั้งคนเนาะท่านผู้ฟังต่อให้เป็นนกก็เถอะมันก็เสียใจอ่ะมันก็เลยไปสืบแล้วว่าใครมาฆ่าลูกฉันถามคนนั้นถามคนนี้จึงได้ความว่าอ๋อไอ้เด็กพวกนี้อ่ะมันมาฆ่าลูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวเอาบ้างด้วยความแค้นท่านผู้ฟังคือความแค้นขึ้นสมองนี่นะมันก็ทำให้ตาบอดแล้วตาบอดนี่ก็คือไม่ใช่ว่าตามองไม่เห็นนะแต่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างมันมืดบอดไปเลยคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ฉันจัดการบ้างมีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังก็เลี้ยงไว้ในราชสำนักเสือโคร่งตัวนี้มันดุมากไม่ได้ปล่อยทั่วไปเสือโคร่งตัวนี้เขาก็ล่ามโซ่เอาไว้ไม่ให้มันหนีไปได้ให้มันอยู่แต่บริเวณนี้โดยเลี้ยงแบบว่าเออดูๆไว้แล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันแล้วกันแต่ปรากฏว่านกกระเรียนด้วยความแค้นนี่นะก็เลยหลอกล่อเด็กสองคนที่ฆ่าลูกตัวเองนี่นะให้เข้าไปใกล้บริเวณที่เสือโคร่งนี่มันอยู่มันหลอกล่อด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนั่นแหละหลอกล่อเขาไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บคืออยู่ในระยะที่เชือกมันจะไปถึงอ่ะแต่เสือโคร่งมันยังไม่ทำอะไรมันยังไม่โผล่ออกมาหลอกล่อเขาไปใกล้ไปใกล้เสร็จปุ๊บคราวนี้กระโดดถีบให้เด็กสองคนนี้ล้มลงวางพอเด็กสองคนนี้ล้มลงเสือโคร่งเห็นจังหวะปึ้งเนี่ยกระโดดมับเลยเด็กล้มลงก็หนีไม่ทันเลยหนีไม่ทันก็เลยถูกเสือโคร่งตะปบปึ๊บกัดคอปึ๊บกินกรวบกรวบเด็กสองคนตายเซ็ตเลยตัววังพอแก้แค้นสมใจแล้วใช่ปะคือความที่แบบความอาฆาตความแค้นเนี่ยพอมันถูกปลดปล่อยออกไปมันเลยเริ่มเห็นว่าเอาแล้วแย่แล้วเราคือตอนก่อนทำเนี่ยมันไม่เห็นว่าอะไรเพราะฉันแค้นนี่จะไปแกทำฉันต้องทำแกบ้างพอทำเสร็จปุ๊บเอาแย่แล้วท่านจึงบอกท่านผู้ฟังว่าคือความแค้นเนี่ยไม่ได้จะระงับด้วยความแค้นหรอกหมายถึงว่าแต่แกทำฉันมาฉันทำตอบแกพอทำตอบเสร็จปุ๊บรู้สึกสะใจอยู่แต่มาคิดทีนี่สิทำไมมันยังไม่หายวะคำว่าไม่หายเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นน่ะรู้สึกถึงความผิดไงในการที่ว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วความผิดมันตามหลอกหลอนอยู่ใช่ไหมล่ะพออึกขึ้นมาเอ้ยฉันมีความผิดนี่หว่าโอ้ยต้องเพ่นละทีนี้จะหนีก็ไปบอกพระราชาก่อนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนั้นลูกของท่านฆ่าลูกของฉันก็เลยฆ่าลูกของท่านตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อนจะหนีกลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์พระราชาเลยบอกโอ้อย่าไปไม่เป็นไรเราเจ้ากันแล้วเราเจ้ากันนี่หมายความว่าไอ้คนที่ทำให้เกิดโทษแก่ท่านเนี่ยนะคือเด็กสองคนเนี่ยทำไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำตอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำตอบคำว่าทำตอบเนี่ยต้องวางเป็นแก้แค้นนั่นแหละนะเอาด้วยลักษณะนี้เวรมันสงบระงับลงไปแล้วเจ้านกเรียนท่านอย่าไปเลยพระราชาว่าที่ไม่ให้ไปนั่นก็เพราะว่าต้องการจะให้อยู่ทำหน้าที่ต่อตรงนี้ข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจว่าเด็กสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสายตรงก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้อย่างไรก็ตามพอพระราชาบอกอย่าไปเลยอยู่ทำหน้าที่ต่อนกกระเรียนก็เลยบอกว่าไม่ได้คือมิตรภาพ
ถูกทำลายแล้วเชื่อมต่อกันอีกไม่ได้โนกริตว่าคือมันทำคืนกันแล้วอ่ะแต่ว่าใจมันเชื่อมต่อกันไม่ได้โนกริตนะเขาบอกว่าใจไม่อนุญาตคือทางกายเราเจ้ากันแล้วก็จริงแต่ใจมันไม่ลงกันแล้วไงขอลาเถอะอย่าไม่อยากอยู่แล้วนี่คือลักษณะของนกกระเรียนนะเป็นสัตว์เดรัจฉานระหว่างที่ใจเขาเป็นอย่างนี้แต่พระราชาบอกว่าเอ้ามิตรภาพของคนที่เป็นคนดีๆเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตมันถูกทำให้มันคลอนแคลนไปแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะในกรณีนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นล่ะด้วยความประมาทพลั้งเผลอใดๆก็แล้วแต่เกิดมันโอ้โหผิดพลาดไปแล้วหักกันไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีๆเป็นบัณฑิตนี่นะเขาสามารถเชื่อมกลับต่อกันได้นะแต่ถ้าสำหรับคนพาลกับคนพาลนี่แตกกันแล้วเนี่ยมันต่อกันไม่ได้นะเหมือนภาชนะหม้อดินนี่พอแตกกันแล้วมันต่อกันไม่ติดนะแม้พระราชาจะอธิบายปานนี้ก็ตามนกเรียนก็ไม่ยอมดูฟังไม่อยู่หนีไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เรื่องนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามันจะต่อติดกันไหมในที่นี้นกเรียนกับพระราชาต่อกันไม่ติดต่อกันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการที่จะต่อติดได้ดูฟังมันต้องเป็นบัณฑิตทั้งสองฝ่ายบัณฑิตทั้งสองฝ่ายนี่คือยังไงสมมติเวรมันระงับกันไปแล้วใช่ปะคนหนึ่งก็ต้องรู้โทษคนหนึ่งก็ต้องแสดงโทษของตัวเองคำว่าแสดงโทษเนี่ยหมายความว่ารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนในกรณีนี้พระราชาก็รู้ว่าอ๋อเราปล่อยลูกของเราให้มันประมาทเองก็รู้ว่าผิดตรงนี้ใช่ไหมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยกโทษให้เขาอะคือถ้าฝ่ายหนึ่งรู้โทษแสดงโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยกโทษให้มันเชื่อไม่ติดการที่ไม่ยอมยกโทษให้ไม่ให้อภัยเนี่ยดูฟังไม่ใช่บัณฑิตนะแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้โทษของเขาแล้วนี่เราจะมาเอาโทษของเขามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขายกขึ้นมาแล้วไงมันก็ต้องสลายไปก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยไอ้คนนั้นกลายเป็นคนบุกเวรเองก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องเป็นบัณฑิตด้วยกันแต่ทั้งคนผิดรู้ว่าตัวเองผิดอะไรทั้งคนที่ฉันไม่ผิดคิดว่าฉันไม่ผิดก็ต้องมีการให้อภัยกันหรือไปทำเขายังไงก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิดยังไงด้วยเหมือนกันซึ่งในเรื่องของนกเรียนนี้ท่านผู้ฟังเชื่อมกันไม่ติดต่อกันไม่ได้และไอ้ความที่ว่าต่อกันไม่ได้นี่นะทำให้เราเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งด้วยในเรื่องนี้เขาเล่าอยู่สองช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในอดีตชาตินั้นแล้วก็ช่วงเวลาปัจจุบันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยด้วยจิตใจที่เขายังเป็นอย่างนี้อยู่นะทุกฝั่งไม่ได้พัฒนาชีวิตของตัวเองใดๆเลยนกกระเรียนยังไงเมื่อชาติก่อนนั้นก็ยังเป็นนกกระเรียนอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ถ้านิทานชาดกเรื่องอื่นนะเราฟังอยู่บางทีอ๋อคนนี้เกิดเป็นนกกระเรียนชาติต่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติต่อมาเกิดเป็นเทวดาคือจะมีการพัฒนาในชาติกําเนิดของตนของตนไงแต่สําหรับนกกระเรียนตัวนี้ตะวันไม่ได้มีการพัฒนาในชาติกําเนิดเลยน้ําซ้ําบางทีแย่ลงไปนิดหนึ่งด้วยในเรื่องกุนตินีชาดกเนี่ยนกกระเรียนตัวเดิมนั่นนะในชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระราชาไปฆ่าลูกเด็กสองคนชาติปัจจุบันที่พระองค์ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนกกระเรียนเหมือนเดิมนำช้ำพอทำความผิดไว้ใช่ไหมไปฆ่าเด็กสองคนแล้วหนีไปเลยคราวนี้ไม่ต้องมาพูดคุยกันใดๆทำความเข้าใจอะไรเนี่ยไม่มีเลยไปเลยไม่ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่จะปรากฏเห็นออกมาในทางชาติกำเนิดในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือเชื่อมกันไม่ติดท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่สองเป็นลักษณะที่ว่าก็มีความผิดพลาดกันละ
แต่กว่าจะเชื่อมติดได้นี่พังกันยับก่อนเลยนะนั่นคือเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ว่าพังยับยับนี่คือยับกันจนเป็นเรื่องให้เราได้คุยกันจนถึงปัจจุบันนี้ได้ภิกษุแค่สองรูปทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องในห้องน้ำเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยท่านทำไมทิ้งน้ำไว้ในขันที่ตักชำระตามพระวินัยเนี่ยต้องอย่าเหลือน้ำไว้ในขันนี่เอ้าเหลือนี่ไม่ได้ฝ่ายพระที่ดูแลมีความชำนาญด้านพระวินัยบอกไม่ได้นี่ท่านเป็นอาบัติอ๋อผมไม่รู้ฝ่ายพระวินัยตอนไม่ทราบข้อมูลนี้เอาไม่รู้ก็ต้องผิดอยู่ดีถ้าผิดงั้นก็ปลงอาบัติแต่ว่าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดแล้วกันเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกผิดเอ้าผิดแล้วจะแก้เอ้าบอกไม่ผิดเอ๊ะแล้วจะให้ยังไงจากแค่สองคนมากลายเป็นขยายไปสองกลุ่มคือกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนละคนจากกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นพระความขัดแย้งเนี่ยขยายต่อไปกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์วงมันเริ่มกว้างขึ้นไปจะหมายความว่าทะเลาะกันเนี่ยวงกว้างขึ้นปุ๊บมันก็มีเรื่องกระทบกันเนี่ยเริ่มจากห้องน้ำใช่ไหมท่านวางขยายไปโรงโบสถ์ละเพราะว่าถ้าเป็นภิกษุสองกลุ่มแบบอาจจะสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันไอ้กลุ่มนี้ก็ไม่อยากนั่งใกล้กลุ่มนั้นจากห้องน้ำแค่สองคนนะขยายไปถึงอุโบสถถึงศาลาพอขยายไปถึงคารวะญาติโยมไปลงครัวอีกคราวนี้อ้าวกลุ่มนี้ก็เอ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นงี้อาจารย์แล้วแกทำไมเป็นงี้อ่ะไอ้พวกนี้ทำกับข้าวก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้พวกนั้นเก็บจานขยายต่อไปจากห้องน้ำไปศาลาปฏิบัติธรรมไปอุโบสถ์มาลงครัวคราวนี้ออกนอกวัดไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าพอคารวะมันกลับบ้านมันก็พูดให้ลูกเมียฟังอีกก็เนี่ยดูข้างบ้านฉันเป็นอย่างนี้ได้วิธีก็ทำธุรกิจด้วยกันติดต่อราชการกันเฮ้ยแกอยู่กลุ่มนั้นมันขยายต่อไปผู้ฟังไปถึงในครัวเรือนออกไปจนถึงในราชสำนักพวกข้าราชการที่อยู่ฝ่ายนี้แกอยู่ฝ่ายนั้นนะเฮ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นอย่างนี้อาจารย์ฉันเป็นอย่างนั้นต่อกันอีกมันไม่ได้ต่อกันไปจนถึงแค่มนุษย์โลกทั้งหมดต่อกันไปจนถึงพวกเทวดาที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายละฝ่ายเทวดาที่ดูแลคฤหัสถ์คนนี้ดูแลพระสงฆ์คนนั้นก็แบบไม่ลงรอยกับเทวดาที่ดูแลพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้เป็นใหญ่โตมากเลยคือเพราะว่าไม่ยอมรับคำผิดกันไงความผิดตัวเองไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้อภัยอ่ะก็ท่านผิดอ่ะอีกฝ่ายนี้ก็งั้นท่านผิดก็ไม่ให้อภัยมันเลยไม่ลงกันเลยเชื่อมกันไม่ติดจนกระทั่งความขัดแย้งบาดหมางนี่นะขยายไปจนถึงพวกเทวดาแม้พระพุทธเจ้าดูฟังพยายามจะประสานนะบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นให้ใหญ่ว่าไอ้ฝ่ายนี้ทำฉันอย่าฝ่ายนี้ว่าพูดให้ฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ยอมสามมาระถึงขนาดว่าให้เอามานั่งด้วยกันสลับฟันปลากันนะก็ไม่ยอมไม่สามารถให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันอยากจะอยู่อ่ะใช่ปะอย่างถ้าลูกกับพ่อไม่คุยกันอย่างเงี้ยแม่นี่ก็พยายามจะประสานลูกโอ้พยายามจะประสานพ่อคือเอื้อมอ่ะก็ใช้คำนี้เอื้อมระอาพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นตั้งวังเอื้อมระอาเอื้อมระอาจนกระทั่งไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าเหมือนช้างมาตังคะตั้งใจคำนี้ที่อยู่เกลื่อนกลนกับด้วยฝูงช้างทั้งช้างตัวเล็กช้างตัวใหญ่ช้างหนุ่มช้างสาวโอ้ยวุ่นวายไปอยู่ตัวเดียวดีกว่าคือเป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินกันว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเรไรก็เหตุนี้แหละ
นี่เป็นพรรษาที่10ของการประกาศศาสนานะเหตุการณ์นี้เกิดตรงนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วฝ่ายพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเริ่มคิดได้นี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหนีไปนะแต่เพราะว่าพวกชาวบ้านพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่หนีไปแล้วเลยไม่ให้อาหารไม่ถวายข้าวไม่ถวายน้ำไม่ให้การเคารพเหมือนเดิมทีนี้พอตัวเองไม่มีอะไรสนับสนุนคือบอกว่าเหมือนทหารจะไปรบอ่ะท่านผู้ฟังจะมีกำลังรบได้คุณต้องมีฝ่ายสนับสนุนถ้าไม่มีฝ่ายสนับสนุนถูกตัดเสบียงไม่มีระบบที่ดีที่ถูกต้องกองทัพพังนะในความที่ว่าจะไปสู้จะมีมานะทิฏฐิอะไรเงี้ยมันไม่มีเช่นเดียวกันพวกภิกษุทั้งสองฝ่ายพอถูกตัดข้าวถูกตัดน้ำไม่ทันนานจิตใจก็อ่อนลงที่จะมีทิฏฐิมีมานะเหมือนเก่าไม่มีแล้วพอสตรงนี้ในหนึ่งดวงพอสตรงนี้ในหนึ่งเราฟังมาสองเรื่องเรื่องของทั้งนกกระเรียนและเรื่องของทั้งภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเห็นแพทเทิร์นหนึ่งไหมแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นว่าที่ว่าถ้าคนมันจะไม่ลงกันไม่พอใจกันโกรธกันนี่เพราะว่าความที่ไม่เสมอกันด้วยอะไรเห็นอยู่ไหมมันคือมุมมองทิฏฐิทัศนคตินั่นเองทัศนคติมันไม่ลงกันนักเรียนก็มีทัศนคติแบบนี้มุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบนี้ในขณะที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีกลุ่มที่เป็นพระวินัยธรกลุ่มที่เป็นพระธรรมธรก็ความเห็นไม่ลงกันเพราะว่าความเห็นนี่จริงๆต้องใช้คำว่าทัศนคติมุมมองหรือทิฏฐินั่นเองทิฏฐิไม่เสมอกันมุมมองต่างกันจึงทำให้ไปกันไม่ได้คำถามคือท่านผู้ฟังแล้วมุมมองเนี่ยมันเที่ยงไหมล่ะทัศนคติทิฏฐิเนี่ยมันเที่ยงไหมเมื่อแต่คนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทิฏฐิอย่างนี้ตลอดไปจะเป็นอย่างนั้นปะถ้าผู้ฟังธรรมะมาไม่ใช่วันแรกปะใช่ไหมเพราะนั้นรู้อยู่แล้วว่าพอมันไม่เที่ยงทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องนี้ว่าฉันถูกเนี่ยฉันก็ทำตามวินัยอันนี้ก็ถูกฉันก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเฮ้ยมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะมันเปลี่ยนได้อะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาบอกพระท่านก็บอกมาตั้ง3รอบ6รอบแล้วไม่ใช่พระเทวดามาบอกไม่ใช่พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้มาบอกแต่เพราะอดข้าวเพราะว่าไม่มีกำลังสนับสนุนไม่มีเชื้อที่จะมาเติมทิฏฐินั้นเนี่ยให้มันมีกำลังอยู่เชื้อที่จะมาเติมทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นให้มันมีกำลังเนี่ยพอมันไม่มีเชื้อนะสิ่งนั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกฝั่งทิฏฐิมุมมองอะไรก็ตามถ้าไม่มีเชื้อมาเติมไม่มีเหตุมาเป็นปัจจัยมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็ตามสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าไม่เสื่อมนะทุกฝั่งเรามีความเห็นตรงเรามีมุมมองที่ถูกต้องบางทีเพี้ยนได้บางคนเพราะว่าไม่ได้คบกันระยะนิมิตไปคบเพื่อนไม่ดีไปเป็นสายมูเอาเพี้ยนไปแล้วเป็นไปได้มีความเข้าใจมีมุมมองคลาดเคลื่อนไปที่สำคัญตรงนี้จึงเป็นเรื่องของทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันโจรนะโจรมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันกับโจรเขายังลงกันได้ยังสามัคคีกันได้เพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมอ้าวแล้วคนที่เป็นบัณฑิตมีสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมจะลงกันไม่ได้อ่ะคนนั้นน่ะสิอีกคนหนึ่งบอกทำเพื่อประเทศชาติอีกคนหนึ่งก็บอกก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันแล้วทำไมมันลงกันไม่ได้คนนั้นน่ะสิงงเหมือนกันป่ะสมมุติว่าไอ้คนหนึ่งก็เนี่ยทำเพื่อรักษาศาสนาไอ้คนหนึ่งก็เนี่ยฉันก็ทำเพื่อรักษาศาสนาเหมือนกันศาสนาพูดเหมือนกันอ้าวแต่ลงกันไม่ได้งงป่ะสมมุติว่า
ีกคนหนึ่งบอกรักครอบครัวอีกคนหนึ่งว่าก็รักครอบครัวเหมือนกันฝ่ายพ่อก็รักครอบครัวฝ่ายลูกก็รักครอบครัวแต่ลงกันไม่ได้นั่นน่ะสิทำไมงงป่ะงงสิเพราะว่าที่ว่าเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยคือเขาไม่เหมือนกันที่ว่าทิฏฐิเหมือนกันเหมือนกันมันก็ว่าฉันยังถูกอยู่ถ้ามีมุมมองว่าฉันถูกเธอผิดยังไงมันไม่มีทางลงกันได้ท่านผู้ฟังต่อให้ว่าเพื่อศาสนาเพื่อชาติเพื่อครอบครัวเพื่อบริษัทเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนั่นเป็นความคิดความคิดไม่ใช่ทิฏฐิท่านผู้ฟังความคิดคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจะคิดยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นความคิดไงก็เรียกว่าวิตกวิจารแต่ทิฏฐิมันลึกไปกว่านั้นทิฏฐินะไม่ใช่ว่าแค่ความคิดยกตัวอย่างพวกโจรนี่นะคือเขามีทิฏฐิที่ว่าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยโอเคเขามีทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยโอเคก็ปล้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ฉันจะปล้นธนาคารอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ฉันจะปล้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อปล้นง่ายกว่าธนาคารปล้นยากอีกฝ่ายหนึ่งบอกธนาคารปล้นได้เงินมากกว่าร้านสะดวกซื้อได้เงินน้อยไอ้ความคิดเขาเนี่ยไม่ลงกันนะแต่ว่าที่ถีบเขาลงกันใช่ไหมแต่มันลงกันนี่คือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแต่บางทีเขาไปด้วยกันได้เพราะว่าที่ถีบเขาตรงกันแต่ความคิดอาจจะไม่ตรงกันคือถ้าตรงกันทั้งความคิดทั้งที่ถีบด้วยนะทุกฟังมันก็ไปกันได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าที่ถีบเป็นหลักแล้วตรงกันแล้วเนี่ยไอ้ความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันอาจจะก็ต้องพัฒนากันนิดนึงต้องปรับความเข้าใจในเรื่องความคิดกันนิดนึงมันก็จะไปกันได้ง่ายไอ้ปรับความคิดเนี่ยมันง่ายกว่าปรับทิฏฐิเนี่ยมันยากกว่าแล้วไอ้ทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันต้องมีไปลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีถูกเรื่องอะไรแล้วผิดเรื่องอะไรตรงนั้นแหละที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาลงกันไม่ได้ทุกท่านแต่ไอ้รากลึกฝังอยู่อย่างนี้เนี่ยมันถูกเอาออกได้เพราะว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงมันเนี่ยถูกตัดขาดตัดขาดในที่นี้ก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องคำพูดว่าเออท่านถูกแล้วอ่ะเขาแหละผิดอย่างเงี้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจุดนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีปาปมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยสัมมาทิฏฐิก็มีกัลยาณมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยถ้ามีคนมาคอยพูดอยู่เรื่อยว่าท่านถูกแล้วเขาว่าผิดหลักการท่านถูกแล้วหลักการเขาผิดมุมมองนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแต่พอคนที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่มีด้วยศรัทธาด้วยความเพียรมันเลยทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้นะวังปัญญามันก็กำจัดมิจฉาทิฏฐิปัญญามันก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางทีเราก็เกิดเมตตาเกิดอุเบกขาได้ก็เลยมีมุมมองที่ถูกต้องขึ้นมาว่าเรานี่แหละผิดเขาถูกเราผิดเขาอาจจะถูกก็ได้แต่พอทิฏฐิทั้งสองคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหมมันลงกันได้เลยอาจารย์วังลองคิดดูนะสมมติว่าทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันนั่นแหละถูกเธอแหละผิดทำไมทิฏฐิเหมือนกันสองฝ่ายแต่มันลงกันไม่ได้หรือว่าในขณะที่ถ้าฉันผิดเธอถูกฉันอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความคิดว่าฉันผิดเธอถูกเหมือนกันเอาเหมือนกันงี้ทำไมลงกันได้เพราะอะไรเขาจึงมีคำว่ามานะมาร่วมด้วยไงท่านผู้ฟังมานะทิฏฐิทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันมีมานะมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ในขณะที่ว่าฉันผิดเธอถูกคือมานะมันลดลงมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวเป็นตนฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถูกทำลายไปด้วยความที่ว่าเรานั่นแหละผิดพลาดได้คนเราผิดพลาดได้พอเข้าใจความข้อนี้ปึ้งเนี่ยมานะลดลงเลยมานะก็หล่อเลี้ยงทิฏฐิใช่ไหมล่ะพอมานะลดลงทิฏฐิมันก็เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สลายไปมีช่องว่างขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิคราวนี้เกิดได้เห
เหตุการณ์นี้ดำเนินไปจนกระทั่งว่าหมดพรรษานั่นแหละให้ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีนี่คิดได้ขึ้นมาไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วก็ประสานกันได้กลับเหมือนเดิมอ้าวทำไมกลุ่มนี้เขาประสานกันได้แต่กันแล้วแต่ว่าจนแบบพังยับจนเป็นเรื่องราวเป็นเคสสตัดดี้ให้เราศึกษากันจนถึงทุกวันนี้แต่ที่พังยับไปนั่นน่ะเขาก็สร้างกลับมาใหม่มีศรัทธาขึ้นใหม่มีสัมมาทิฏฐิขึ้นใหม่กลับมาใหม่ได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือบางทีเราไม่ต้องไปรอให้มันพังยับป่านนั้นระวังก็จะเป็นเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าที่คีติที่มีความแค้นกับพระเจ้าพรหมทัตในเรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าที่คีติพระเจ้าที่คีติเขาอยู่เขาดีๆท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นเมืองเล็กกว่าถูกเมืองใหญ่กว่าคือฝั่งของกาสีพระเจ้าพรหมทัตมารุกรานรุกรานแล้วก็ยึดได้แล้วเพราะว่าตัวเองกำลังน้อยกว่าพระเจ้าทีคีติหนีภัยลี้ภัยไปอยู่ชายเมืองปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักอยู่ในกราบกลัวของพวกช่างปั้นหม้อไม่ให้ใครรู้จักแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์สงครามนี่แหละตั้งชื่อว่าทีฆาวุกุมารต่อมาภายหลังพระเจ้าทีคีติถูกจับได้ท่านผู้ฟังเอ้าทำไมถูกจับได้ไงเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาไปมีธุระแถวหมู่บ้านช่างปั้นหม้อตรงนั้นช่างตัดผมที่เคยตัดผมให้พระเจ้าทีคีตินี่แหละคนตัดผมอ่ะท่านผู้ฟังเข้าใจมั้ยมันก็จำหน้ากันได้ว่าโอ้เนี่ยหน้าท่านเป็นอย่างนี้ตอนผมยาวเป็นอย่างนี้ตอนผมสั้นเป็นอย่างนี้ทรงผมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้พอไปเจอพระเจ้าทีคีติปลอมตัวอยู่แถวบ้านช่างหม้อจำได้เลยคราวนี้ไปรายงานเอาความดีความชอบกับพระเจ้าพรหมทัตเลยเขาตามมาจับอ่ะขณะนั้นยังโชคดีที่ว่าทีฆาวุกุมารดับฟังไปทำกิจนอกเมืองอย่างหนึ่งไม่ถูกจับไปด้วยกลับมาเจอพ่อตัวเองถูกจับอยู่แล้วเขาไม่ได้จับธรรมดาเพราะว่าเอานี่เป็นพระราชาที่ฉันไปยึดมานี่เดินต้องฆ่าให้หมดสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้จับเฉยๆแต่ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาเป็นภัยในภายหลังตอนนั้นพระเจ้าทีคีติก็เห็นทีฆาวุกุมารอยู่ในกลุ่มคนที่มาประชุมดูตัวเองถูกจับแล้วด้วยนะแล้วถ้าบอกว่าจะแสดงตัวแล้วไปช่วยเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้หรอกทหารต้องเยอะแยะจะทำยังไงต้องซ่อนตัวไปก่อนไม่ให้แบบอย่าผลีผลามนะเอาแล้วจะทำไงวันนี้รู้ตัวเองว่าตายแน่นอนพระเจ้าทีคีติให้โอวาทลูกก่อนโอวาทที่ให้ไว้ท่านว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเอายาวขึ้นก่อนนะท่านผู้ฟังนะอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรพูดอย่างเงี้ย3ครั้งตะโกนขึ้นเลยในขณะที่ตัวเองก็ถูกจับอยู่เนี่ยถูกจับนี่ก็คือเอามือไพร่หลังมัดด้วยหวายอย่างหนากร่อนผมโกนผมพาเดินไปตามทางสี่แยกแล้วตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้คนออกมาประชุมดูกันวันนี้ฉันจะจัดการคนนี้นะนี่เป็นกบฏนะก็โทษอะไรก็หาใส่เข้าไปหมดแล้วนะไม่สนพระเจ้าทีคีตินี่ตะโกนขึ้นให้โอวาท3ครั้งทหารโอ้ยบ่นเพ้ออะไรบ่นเพ้ออะไรเอ๊ะงงๆใครคือทีฆาวุเขาก็ไม่รู้จักกันไงไม่รู้ว่ามีลูกแล้วทีฆาวุนี่เงียบเลยท่านผู้ฟังเงียบเลยเอาคำพูดของพ่อนี่มาใกล้กวนเลยโอ้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นต้องไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรโอ้นี่เตือนเราตัวตรงเลยนะเนี่ยถ้าเราปรีผลามตอนนี้นี่
ชื่อว่าเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็รู้เลยทุกฝั่งรู้ปานนั้นก็ยังรักษาพ่อของตัวเองไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าพีคีตินั้นก็ถูกประหารนะเขาเอาออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้นะประหารคือตีด้วยท่อนจันทร์ก่อนแล้วก็ตัดคอตัดคอเสร็จปุ๊บบั่นเอาอวัยวะนี่ออกเป็น 4-5 ส่วนเนี่ยแล้วก็ฝังไว้คนละหลุมละหลุมเนี่ยนะโอ้ทางปานนั้นเพื่อไม่ให้แบบทำพิธีใดๆชุบชีวิตยังไงมาได้เนี่ยศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อกันอยู่พีคาวุคราวนั้นเนี่ยโอ้เสียใจมากพ่อตายแม่ตายด้วยเลยแกล้งทำเป็นไปตีซีกับพวกทหารยามเอาเหล้าเอาอะไรให้กินเรียบร้อยแล้วนะขุดสรีระของพระบิดาพระมารดาขึ้นมานี่แล้วก็มารวมกันแล้วก็เผานะทำชาปนกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขอเรียนวิชาบังคับช้างจากอาจารย์ผู้ฝึกช้างของหลวงก็รอโอกาสระหว่างก็ไม่รู้จะทำคือชีวิตมันจะทำอะไรล่ะใช่ไหมก็เรียนวิชาความรู้อะไรต่อไปล่ะชีวิตก็ต้องดำเนินไปเป็นวิชาฝึกช้างทีกวุกุมารก็มีนิสัยอย่างหนึ่งระหว่างตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้านี่เธอตื่นแล้วตื่นมาแล้วอยู่วันหนึ่งระหว่างมาขับร้องดีดหินคลอเสียงเชื่อยแจวอยู่ที่โรงช้างมีมาวันหนึ่งระหว่างพระเจ้าพรหมทัตนี่เกิดแบบนอนหลับไม่สนิทคืออาจจะเนื่องด้วยความร้อนใจอันใดอันหนึ่งจากกรรมที่เคยกระทำมาเนี่ยนะคือการปกครองทั้งวังมันจะต้องมีเรื่องไปเบียดเบียนเขาอะทำไมบางทีมันก็กลุ้มใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอนหลับไม่สนิทตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยเหมือนกันทั้งเมืองนี่ยังเงียบอยู่ได้ยินเสียงแว่วมาตามลมเป็นเสียงพินเป็นเสียงร้องที่มันมีความมัน resonateในจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตนะคือมันมีความเศร้าอยู่ในเสียงนั้นนะมันกระเทือนใจพระเจ้าพรหมทัตพอดีเพราะตัวเองก็มีความเศร้ามีความร้อนใจมีความแบบอารมณ์แบบเนี้ยพระเจ้าก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเป็นความขุ่นมัวแล้วก็ความกังวลใจความแค้นใจมันปนอยู่ในนี้เป็นอารมณ์เดียวกันพระเจ้าพรหมทัตฟังนี่ก็โอ้ยซาบซึ้งใจมากว่านี่เป็นเพลงของใครมันไพเราะแท้เลยให้เรียกมาเรียกมาเสร็จปุ๊บอ๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนายช้างเหรอเอองั้นก็มารับใช้เราอยู่ในวังกันแล้วกันนี่เหมือนกับว่าโชคชะตามันนำมานะทุกวังนะพอมารับใช้ตื่นก่อนนอนทีหลังทำงานอย่างดีได้เข้ามารับใช้ในฝ่ายในเข้ามาอีกนะจากที่รับใช้ทั่วไปก็มาเป็นทหารหมาดเล็กมาเป็นดูหน้าห้องเลยล่ะพอมีความสนิทสนมกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่รับใช้มานี่ที่คาวุกุมานี่ปฏิบัติตัวเองแบบไม่มีปัญหาเลยนะคือทำอย่างดีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่ไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะการปฏิบัติงานทำได้อย่างดีหมดจนกระทั่งมีอยู่วาระหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้องขับรถออกไปเพื่อที่จะล่าสัตว์แล้วไอ้เจ้ากวางหรือเนื้อสายที่ไปล่ามันเกิดวิ่งหนีไปทางหนึ่งที่คาวุกุมารก็ต้องรีบขับรถตามไปเกิดแยกจากกองทหารหลักคราวนี้เกิดแยกจากกองทหารหลักแล้วพระราชาตามไปตามไปโอ้เกิดเหนื่อยมันทั้งวันแล้วเนี่ยเลยขอนอนพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคราวนี้ที่กับบุกุมาก็จัดให้เสร็จแล้วด้วยความเหนื่อยอ่อนก็มานอนหนุนตักที่กับบุกุมาที่กับบุกุมาตอนนั้นหวังมันมีความคิดในใจว่าพี่มาหนึ่งว่าโอกาสเรามาแล้วโอ้เรารอโอกาสนี้มาตั้งนานคือไอ้เพลงที่ร้องที่ดีดพินนี่นะมันสื่อถึงอารมณ์ที่ว่ามันจะอยากจะให้อภัยเขาแต่มันก็ให้ไม่ได้เพราะมันฆ่าพ่อเราอ่ะมันฝังลึกอยู่ข้างในลึกๆนี่นะมันเป็นอารมณ์แบบบอกไม่ถูกตั้งฟัง
แต่ตอนนี้มันมีโอกาสแล้วที่ว่าพระเจ้าพรหมทัตที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยยึดกองทหารยึดทรัพย์สมบัติต่างๆไปหมดเลยเนี่ยโอ้อยู่ต่อหน้าแล้วนอนหลับด้วยแม่ถ้าเราจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตนะแล้วก็อ้างว่าเกิดล้มเกิดอะไรไม่มีใครจะรู้ความจริงได้เลยจะชักดาบออกจากฝักจะแทงแล้วแต่ด้วยคำสั่งของพระเจ้าทีกีติสั่งไว้ก่อนตายนะฟังคำนี้มันก้องขึ้นมาในหัวพ่อบอกไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวเอายาวขึ้นก่อนอย่าเห็นแก่สั้นเอาสั้นตามมาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรยาวคืออะไรฟังคำนี้ที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดกันตั้งแต่ตอนที่เสด็จพ่อตายใหม่ๆขัดกันยังไงยาวสั้นอย่าเห็นทั้งสองอย่างต้องจะเอาสั้นหรือจะเอายาวกันแน่ยาวหมายถึงอย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความผูกเวรอย่าให้อยู่นานรีบกำจัดออกไปเสียถ้าเวรนั้นผูกอยู่นานชื่อว่าเห็นแก่ยาวคุณต้องอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความคิดผูกเวรเนี่ยอย่าให้มันยืดออกยืดออกมันยิ่งมีกำลังอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะคือถ้าเพื่อนมิตรลูกน้องเจ้านายหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเกิดทำอะไรคือบางคนมันผิดพลาดได้นะผิดพลาดไม่ว่าจะได้จากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเคยเขาผิดพลาดปุ๊บเอาเราก็เฮ้ยทำงี้ไม่ถูกเนี่ยเลิกคบเลยอย่างนี้ชื่อว่าแตกร้าวจากมิตรชื่อว่าเห็นแก่สั้นก็หมายความว่าสองเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นพันธมิตรกันนะคือเพราะว่าเมืองเล็กมันไปหือเมืองใหญ่ได้ไงใช่ปะล่ะมันก็ต้องพึ่งเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นพันธมิตรกันเอ้าแต่สุดท้ายทำไมมันลบฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าล้างโคตรฉันด้วยโอ้ยเอ้านี่คือมิตรแตกร้าวจากกันอะถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนเขาแล้วคือว่าเห็นแก่สั้นแต่ถ้าเวรเรายังผูกอยู่เนี่ยก็มีคำพูดว่าความแค้น10ปีชำระก็ไม่สายไอ้นี่เห็นแก่ยาวนี่ไม่ถูกทีฆวุกุมารเนี่ยได้ยินเสียงของคุณพ่อนี่อยู่ในหัวเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมตอนที่พ่อมันตายต่อหน้าแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้คำพูดนี้ขึ้นอยู่ในหัวตลอดอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราจะผูกเวรเอาไว้ยาวๆชื่อว่าเห็นแก่ยาวถ้าเราจะทำมิตรภาพเพราะว่าทีฆวุกุมารตอนนั้นก็มีมิตรภาพกับพระเจ้าพรหมทัตแล้วนะมารับใช้อย่างเงี้ยมาคอยดูแลอย่างนี้ชื่อว่ามีมิตรภาพถ้าจะฆ่าเลยชื่อว่าเห็นแก่สั้นด้วยไรเวรที่ผูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังอยู่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวด้วยโอ้แล้วถ้าเราฆ่าพระเจ้าพรหมทัตไปแล้วเขามารู้ว่าภายหลังเราคือทีฆวุกุมารพวกคนที่รักพระเจ้าพรหมทัตก็จะมาฆ่าเราอีกพวกคนที่รักเราก็จะไปฆ่าเขาอีกเวรเนี่ยไม่มีทางสงบลงได้เลยเธอคิดข้อนี้ได้ท่านผู้ฟังจึงเก็บดาบเข้าฝักแต่เดี๋ยวความคิดนี้มันแวบขึ้นมาอีกนี่ฆ่าพ่อฉันนี่ฆ่าพ่อฉันจะเป็นเรื่องต้องเอาคืนถ้าคุณจะเอาคืนคุณก็เห็นแก่ยาวถ้าคุณจะตัดมิตรภาพที่ว่าสร้างสมกันมาในช่วงรอบหลายปีนี้ก็ชื่อว่าเห็นแก่ฉันแล้วก็ชื่อว่าเป็นการจองเวรหมายความว่าก็ทำเขาก็ทำตอบไปเรื่อยๆพอคิดได้อย่างนี้ว่าเราก็จะไม่ทำตามคำที่พ่อบอกเก็บดาบเข้าฝากอีกท่านผู้ฟังเป็นอย่างเงี้ยสามรอบจนกระทั่งว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่รู้สึกตัวตื่นขึ้นปึ้งเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยคราวนี้โอ้ยโอกาสนี้ถ้าหลุดไปนี่ไม่ได้เลยทีฆวุกิจเลยคว้าศีรษะจับที่มวยผมนี่เลยนี่ท่านจะหนีไปไหนนี่ฉันจะฆ่าท่านแล้วฉันนี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าทีกีติชื่อทีฆวุ
โอ้แย่แล้วเราตกอยู่ในมือศัตรูแล้วโอ้ยทำไงล่ะคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งจังหวะนั้นจะพึ่งใครทหารก็ไม่อยู่สมัยนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีจะพึ่งใครคือถ้าเรามีพระพุทธธรรมประสงค์นะจำว่าเรายังพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะหมายความว่าจังหวะที่ว่าเราจะตายแล้วเงี้ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมเกิดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งคนทำร้ายแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันไม่รอดแน่แล้วเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารอดได้รอดได้นี่ก็คือ worst case นะคือรอดไปสวรรค์นะมันคือรอดหรือถ้ายังไม่ worst case รอดนี่คืออาจจะบาดเจ็บอาจจะแบบไม่ตายหรือฟื้นขึ้นมาได้จากแบบสลบไปอะไรอย่างนี้ยังไงก็รอดไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่จุดนั้นพระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งแล้วก็ขอเอากับนี่แหละทีฆวุกุมารขอให้ท่านจงเป็นที่พึ่งให้ฉันเถิดขอท่านอย่าทำอันตรายฉันเลยขอเอาที่พึ่งคือขอเอาซึ่งหน้าเลยจะหวังที่พึ่งก็เอาคนที่จะทำร้ายเรานี่แหละเป็นที่พึ่งซะตรงนี้มันเป็นซอฟต์สปอตของทีฆวุกุมารจะหวังเพราะว่าพ่อสอนมาตลอดแล้วไงว่ายาว no สั้น no จองเวน no เอาละเราจะเป็นที่พึ่งให้เขาเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาชีวิตละโอ้งั้นไม่เราไม่เอาชีวิตท่านคือเพราะว่าพระราชาในสมัยนั้นเนี่ยท่านฟังเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตเนาะจะให้ชีวิตใครก็ได้จะเอาชีวิตใครก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันคอนทราสต์กันมากเนี่ยคือยาวสั้นชีวิตตายเงี้ยนะเอ้าคนที่จะให้ชีวิตกลับมาต้องขอชีวิตโอ้มันเลยสะท้อนเข้ามาในจิตของทีฆวุกุมารนะบอกว่าโอ้จริงๆท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเนี่ยเราต่างหากที่ว่าจะถูกเขาเอาชีวิตไม่ละเราขอชีวิตเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาจะมาขอชีวิตเราหมายถึงว่าเราให้ชีวิตแก่พระราชานี่แหละไม่ใช่ว่าพระราชาจะมาขอชีวิตแก่เราเราต้องหาต้องขอชีวิตจากพระราชาพอสลับกันอย่างนี้ทุกฝั่งก็เลยทำให้ต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตแก่กันและกันหมายถึงที่ขาวุกุมารก็ให้ชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เอาชีวิตของที่ขาวุกุมารด้วยการลงโทษใดๆสัญญากันและกันให้ชีวิตแก่กันและกันไม่ทำลายกันพอมาภายหลังกลับถึงราชสำนักแล้วอภัยโทษต่างๆให้กันเรียบร้อยแล้วบอกทั้งพวกอำมาตย์อะไรให้ทราบด้วยรู้ถึงความที่พระเจ้าทีฆีติให้โอวาทยาวคือยังไงคือการใหญ่จองเวรให้ยืดเยื้อสั้นคืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักการไม่ผูกเวรคราวนี้ไม่ใช่ได้เฉพาะชีวิตเท่านั้นท่านผู้ฟังยังได้ลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตแต่งงานด้วยยังได้คืนเมืองโกศลคืนด้วยเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่มีลูกชายไงก็เลยให้ลูกสาวของตนเองแต่งงานกับทีฆวุกุมารซะแล้วก็ให้เมืองโกศลเดิมนั่นแหละไปครองได้จากเรื่องที่3เนี่ยทำให้เราเห็นท่านผู้ฟังว่าการไม่ผูกเวรการที่จะสามัคคีกันเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องแบบพังวายป่วงกันไปข้างหนึ่งแล้วจึงค่อยมาดีกันอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นคือถ้าเราคิดได้เร็วปรับตัวได้ทันแล้วความเสียหายมันไม่มากจึงฝากไว้ท่านฟัง3เรื่องเรื่องของนกกระเรียนกุนตินีชาดกเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่แตกกันด้วยทิฏฐิไม่เหมือนกันแต่พอปรับทิฏฐิลงกันได้ก็เข้ากันได้ใหม่อีกแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วและเรื่องที่3คือที่ขวุกุมารที่ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นและไม่ผูกเวรนั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. ทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา

แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส

0: สินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
1: ์กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางรื้อล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคลอรีนน้ำล้างพื้นคลอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EM สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคลอรีนน้ำล้างพื้นคลอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EM กระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600บาทต่อวัน
3: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
4: นาวาอากาศเอกสกันต์อุดมผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1ข้อมูลจาก trip.com groupพบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสายชนนีสร้างคุณสุกเกษมกล้ารบนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียด้วยนะคะใครติดตามรายการข่าวยามเช้านะคะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHzAM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าเรา2คนแบบนี้ตั้งแต่เช้านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมขึ้นไลฟ์แล้วนะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเราก็จะมีประเด็นข่าวสารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของตีข้องร้องข่าวซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับคุณปูบุญมาสีหมาดเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมาตีข้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราคุยกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมมีประกาศออกมานะคะตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาบอกว่าในวันที่9ถึง13ตุลาคมนั้นประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะลักษณะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งแล้วก็มีผลกระทบตามมาตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะในวันนี้ค่ะ9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเช่นกันนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็เช่นกันค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะคะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในวันที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวรายการข่าวยามเช้าเราก็จะมาอัปเดตเป็นรายวันให้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนกันนะคะหลายๆภาคเนี่ยฝนลดลงแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนอยู่ประมาณ 10% นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากนะคะในขณะที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะส่วนในภาคใต้ค่ะที่ทางฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% และในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งถึง 60% นะคะใครอยู่ในเขตที่ฝนน่าจะตกก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางอากาศเป็นแบบนี้นะคะก็มีคำเตือนมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้ทางภาคใต้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามในเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเรานะคะในเช้านี้นะคะบรรยากาศดีๆเลยนะ
0: คะ
1: เห็นหลายจังหวัดเนี่ยส่งข่าวมาแล้วนะคะว่าโอ้โหฟ้าโปร่งนะฟ้าใสตั้งแต่เช้าเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่านะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะเคลียร์เรื่องของน้ำท่วมนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะคะเรื่องของการเยียวยาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองค่ะก็มีความชัดเจนของการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าฝนน้ำท่วมนะคะในช่วงปี2569นี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติของครม.ค่ะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อมอีก 5,000 บาทนะคะคือต้องแยกกันถ้าใครอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมน้ำเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ย 9,000 แต่ถ้าน้ำล้อมออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ 5,000 แต่ก็มีเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์อีกนะคะต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยด้วยเพื่อให้ชาวแฟลตคลองจันเนี่ย คลายความกังวลนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการออกข่าวมามีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะสร้างความสับสนขึ้นมาค่ะท่านอธิบดีปภ.นะคะท่านก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมถ้าหากว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้ไปสำรวจแล้วยืนยันว่าน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศที่สิงคโปร์นะคะท่านก็ประชุมซูมเข้ามาค่ะมาอย่างที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยาประชาชนตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งปภ.เองก็ได้ประสานมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะให้เร่งทยอยจัดส่งข้อมูลให้กับปภ.เพื่อที่จะได้นำส่งให้กับธนาคารออมสินแล้วก็มีการตรวจสอบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้เร็วที่สุดค่ะกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เองก็ได้อธิบายออกมาค่ะว่าหลักการภาพรวมของการพิจารณาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยานะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลใจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรับรู้แล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวคลองจันทน์อยู่แล้วแล้วได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตก็ได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงปลายต้นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีจากช่องทางสื่อสารของทางราชการค่ะเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ
0: ในเรื่องของน้ำนะคะเราไปต่อกันที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้มีการทยอยลดระบายน้ำลงเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนนะคะก็เริ่มลดลงแต่ว่าส่งกลิ่นเหม็นขณะที่ชาวท้ายเขื่อนตอนนี้ยังคงตั้งกัดสูงนะคะยกของหนีน้ำรับมือฝนตกซ้ำค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรามีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานมีการทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมนะคะระบายอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะในตำบลโพนางดำออกนะคะที่อำเภอสัพพยาซึ่งปัจจุบันนั้นยังคงมีพื้นที่ประสบภัยกว่า7ตำบลมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,412 ครัวเรือนอีกทั้งน้ำที่ท่วมขังมาเป็นเวลานานตอนนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะทางนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกก็ได้มีการเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการจัดหาถังอุปโภคบริโภคห้องสุขาและกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้อพยพริมถนนสายคันคลองมหาราชพร้อมกับประสานขอสนับสนุนน้ำ EM มาราดปรับสภาพน้ำเสียค่ะรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะในขณะที่อีกท่านนึงค่ะนายพิรมโถสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมนั้นลดลงไปประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็คือเมื่อวานลดลงไป40เซนติเมตรโดยทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับอย่างไรก็ตามนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ วางไว้วางใจไม่ได้นิ่งวางใจนะคะก็ยังมีการเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากบทเรียนจากปีที่ผ่านมานั้นมักจะประสบกับภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อน 2-3 รอบค่ะก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมนำสิ่งของลงจากที่สูงแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยเรื่องฝนที่จะตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของมาตรการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มกลับเข้ามาฟื้นฟูดูแลแล้วก็เยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะคะทางด้านของกรมการค้าภายในเองนะคะก็ผนึกกำลังกับเอกชนค่ะมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะการตรึงราคาวัสดุเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือว่าแม้แต่รถนะคะที่ซ่อมแซมรถด้วยหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะไปช่วยเหลือภาคการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นการบริการช่างในราคาพิเศษช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจะต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการไว้ก่อนค่ะมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้ารวมไปถึงอะไหล่ให้เพียงพอด้วยค่ะพร้อมที่จะกระจายลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะตามความต้องการอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะจากผู้ประกอบการทั้งหลายเลยนะคะมี3หมวดหลักๆเลยนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจาก Home Pro Do Home ไทยวัสดุเมกะโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY นะคะก็ตรึงราคาไว้นะคะที่จะช่วยเหลือสำหรับใครที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะส่วนในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็น CP Extra แล้วก็ Power By Power Mall Central แล้วก็ Big C ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Fit Auto Be Quick นะคะ Auto BackToyota Ford Isuzu ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทางด้านของโมบายเองก็เช่นกันนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมเองก็ยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมแซมนะคะฟรีมีราคาพิเศษก็มีหรือแคมเปญเก่าแลกแคมเปญใหม่ของเก่าแลกของใหม่แบบนี้นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาแลกของใหม่หรือแม้แต่โปรแกรมผ่อนชำระพร้อมกับจัดเตรียมจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นร้านธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นก็มีหรือว่าระดับภูมิภาคส่วนกลางมีหมดเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะไปตรวจสอบราคานะคะหรือว่าเงื่อนไขก่อนซื้อราคาซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะที่กรมการค้าภายในค่ะสายด่วน1569ค่ะโทรได้ฟรีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่ามีการโกงราคาขึ้นมานะราคาไม่เป็นธรรมนะคะหรือว่าราคาขึ้นกว่าปกติแบบนี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะ1569ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยค่ะ
0: ไปที่เรื่องต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เราจะมีการประชุม IMF นะคะเป็นการประชุมใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วนะคะพร้อมกับประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษและแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการด้วยค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลท่านก็ ็ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้โดยมีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนค่ะในขณะที่ทางท่านรองโฆษกนะคะท่านก็กล่าวว่าเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมนะคะก็คือคนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยมีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบในการทำงานดังนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวัน work from home นะคะส่วนวันที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะและในส่วนของวันที่14ถึง15ตุลาคมค่ะก็แนะนำให้ work from home นะคะส่วนวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการประชุมหลักนั่นเองนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางค่ะรวมไปถึงให้ท่านเนี่ยวางแผนการติดต่อกับส่วนราชการไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยเป็นการขอความร่วมมือนะคะไม่ได้ให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติแต่ทางรัฐบาลจะขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือว่าขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารในกรุงเทพให้หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะคะสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นยังต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะโดยจะเลื่อนประชุมไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะปกติเขาประชุมกันวันอังคารนะคะก็เลื่อนไป1วันค่ะโดยทางท่านโฆษกยังกล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมดังกล่าวก็คือการประชุม IMF นี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกตลอดจนต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะงานนี้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในช่วงตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศนะคะเดี๋ยวคุณปูจะมาบอกให้ฟังนะว่าเหรียญที่ระลึกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
1: เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักออมต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเนี่ยนานๆมีทีนะคะสำหรับเหรียญออมนี้แล้วก็มีความสวยงามมากนะ
0: คะ
1: ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีแบบเหรียญ100บาทก็มีนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกับคุณปูบุญมาสีมาศกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนค่ะทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเองก็ตามนะคะไปตรวจสอบรายชื่อของท่านหน่อยค่ะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งหลังจากที่กกต.เนี่ยมีการประกาศเปลี่ยนสถานที่32แห่งนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจากเดิมเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากน้ำท่วมแนะนำว่าอย่าลืมหลักฐานแสดงตัวตนด้วยนะใครที่จะเลือกนะคะไปดูรายชื่อของตัวเองให้ดีนะคะหรืออาจจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในการเลือกตั้งได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.thนะคะหรือว่าจะไปดูในระบบของ e-service ก็ได้นะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ e-service ของผู้ประกันตนค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus ค่ะ LINE ช่องทาง LINE @SSO ไทยค่ะหรือสอบถามไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานะคะทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้ค่ะในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะไปพร้อมใจกันนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะแต่ว่าต้องเตรียมหลักฐานตัวเองไปให้พร้อมด้วยนะคะ6นาฬิกา27นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะพักสักครู่นะคะแล้วก็ติดตามตีของร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ค่ะ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง น้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครับพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแล้วในโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วจากนั้นองคมนตรีก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความปลาปลื้มปีติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองครับพี่น้องไปตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสิงคโปร์เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกแล้วครับภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับณโรงแรม แชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศกันด้วยและจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ Forbesเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026โดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเสวนากับสตีฟ Forbes บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟ Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยประเทศไทยก็พร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในด้านบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ IMF WBG Annual Meetings 2026และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับแล้วนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนักวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยแล้วครับว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเริ่มจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และจังหวัดต่างๆไปบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึงครับแล้วสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงก็ให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานั้นก็ได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลกันต่อไปขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กำชับให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นเพื่อให้ทางรัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากประเด็นที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทยนั้นทางกรมธนารักษ์ได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้นที่100บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทก็แบ่งเป็น2ประเภทอันได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับประชาชนและนักสะสมก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ที่หมายเลข02-59-4999ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารก็พบแล้วครับว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบครับทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งนี้ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันด้วยกันโดยในระยะสั้นนั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็ว ส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนี้จะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครับตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนอันได้แก่ส่วนที่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568โดยในส่วนของจังหวัดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือรวม66จังหวัดด้วยกันโดยเป็นการช่วยเหลือในอัตรา 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทางปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดและดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วจังหวัดตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยครับประชาชนก็สามารถแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางอันได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับและสำหรับในส่วนที่3นั้นคือโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันที่8ตุลาคม2569ครับพี่น้องและสำหรับในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็ได้ผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักๆอันได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาด หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์และนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคครับเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการนะครับหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา49นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังอยู่กับเราสองคนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ข่าวสารมากมายเลยนะคะเมื่อสักครู่ใครที่ติดตามคุณปูบุญมาสีมาก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะเสียงเพราะๆเสียงดังๆนะคะเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านคุณธงชัยสั่งปล้องค่ะบอกว่าชัดเจนดีครับตีค้องร้องข่าวขอบคุณมากค่ะคุณสุนทรเหมือนกันนะคะบอกว่าตีของร้องข่าวครับขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงเลยค่ะบอกว่ากำลังติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยฟ้าโปร่งเลยนะแดดจัดแต่เช้าเลยค่ะดีแล้วค่ะคุณธงชัยสัมพันธ์คุณนิคมสวัสดีนะคะคุณป้าวันดีค่ะคุณคมสันนะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองคุณน้ำผึ้งคุณวันดีบอกว่าสวัสดีคุณปูด้วยนะคะอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนแล้วนะคะแม่น้ำทุกสายเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมคะคุณสุพิชค่ะบอกว่าบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่เช้านี้นะคะมือนี่เนี่ยแจ่มใสทองฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิ24องศาแม่ชัดเจนเลยนะคะ
2: คุณพงชยานะคะบอกว่านครปฐมอากาศดีครับเข้าฟังพร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกวันเลยนะคะคุณประเทืองคุณสุรัชชาคุณประคองนะคะก็สวัสดีทีมงานกันมาแต่เช้าแบบนี้นะคะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าที่กบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันค่ะใครที่เข้ามาคุณประกิตเช่นกันนะคะ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเป็นวันสำหรับใครที่เริ่มกินเจนะคะวันนี้วันแรกสำหรับการล้างท้องเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพที่จะรับประทานเจในวันพรุ่งนี้10ถึง18ตุลาคมกินเจนะคะทั้งหมดใครที่จะรับประทานเจก็เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าปรุงเองได้ก็ได้นะคะหรือว่าอาหารที่มาปรุงเนี่ยผักต่างๆต้องไม่ฉุนด้วยก็เป็นไปตามหลักการของเจนะคะ
2: ค่ะไปที่ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฟังทางนี้เลยค่ะทางธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบX นกกระซิบนะคะก็เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะโดยวงเงินนี้นะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือEffective Rate นะคะ 16.2% ต่อปีค่ะอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถไปสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะโดยลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะและตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครกดสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะก็เป็นสินเชื่อชื่อสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะบอกกันอีกทีค่ะใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ขับรถมาทำงาน เติมน้ำมันวันนี้นะคะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขามีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนา
2: ะ
1: ใครที่โอ้โหรู้ทันก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85มีผลตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปเติมตอนนี้ก็อยู่ในเลทใหม่แล้วไม่ใช่เลทเก่านะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยผู้ประกาศข่าวของเราคุณพีเขาเติมมาแล้วนะเต็มถังมาแล้วใช่ไหมรู้ทันตลอดนะคนนี้อ่ะ นะคะเอามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการประชุม Princess Cup Thailand 2026นะคะเดินหน้าเตรียมงานทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีการชูสปอร์ตทัวริซึมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะทางด้านของนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะคณะกรรมการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess CupThailand 2026ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีหน่วยงานผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะสำหรับ เรื่องของการแข่งขันนะคะสามารถที่จะต้องบอกว่าทางด้านของประธานในการประชุมเองเขาก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับทัพนักกีฬาไทยด้วยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในศึกเอเชียนเกม2026ครั้งนี้นะคะซึ่งคว้ามาได้เนี่ย18เหรียญทองด้วยกันค่ะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ก็สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากค่ะสำหรับตัวนักกีฬาสมาคมกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะท่านเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณมาด้วยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand 2026นั้นถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะแล้วก็จะดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากนานาชาติเนี่ยเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยรายได้นะคะกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการรับทราบกำหนดการพิธีการการเปิดการแข่งขันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้แล้วก็สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานนั้นนะคะคณะอนุกรรมการทั้ง8ฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการในด้านการแข่งขันพิธีเปิดพิธีปิดสถานที่หรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ์นิทรรศการหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลกิจกรรมร้านค้าต่างๆการบริหารการแข่งขันนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นต้องประสานงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มกำลัง
2: ปิดท้ายกันที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะพาไปงานวิจิตรไทยแลนด์ค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้ณหอโหวต101อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะงานนี้ก็มีแสงสีเสียงให้ได้ดูกันรวมถึงการแสดงต่างๆนะคะจัดตั้งแต่เวลา17จริงๆคือจัดทั้งวันเลยนะคะส่วนใครอยากจะไปชมแสงสีเสียงนะคะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาเลยค่ะ
1: ค่ะหอโหวตร้อยเอ็ดนะคะเอาละค่ะ6นาฬิกา58นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคู่ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: สีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมพร้อมทีมงานสวททุกท่านนะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตร1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5,800,000บาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่